0: เกิดปัญหานะคะนักบินสายการบินพาณิชย์มักจะปกปิดเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเพราะเกรงว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดการใช้ยาหรือการขอความช่วยเหลืออาจจะทำให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งจะสร้างความเสี่ยงต่อทั้งตัวนักบินเองและก็ผู้โดยสารด้วยนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายอีกฉบับนึงนะคะที่กำหนดให้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่านักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจะไม่ใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่อ้อยครับ
1: สวัสดีค่ะน้องอั๋นจ๋าวันนี้เจอกันใน Green Morning Show นะคะแต่ว่าเราอยู่ในการสตรีมยาร์ดเพราะว่ามีน้องๆทีมงานหลายๆคนยังไม่สามารถที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละเราก็เลยใช้การเปิดจอกันไปก่อนนะ
2: ใช่แล้วนะครับหวังว่าเสียงและภาพจะชัดเจนนะครับก
1: ็
2: ทักกันมาได้จากทุกที่ในโลกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะแห้งหรือคุณจะเปียกแล้วก็เช้านี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็พูดแหละแห้งของเราคนอื่นจะเปียกอยู่นะก็ไม่สามารถใช้มาตรฐานของใครเป็นการบอกว่าหยุดทำไมอ่ะแต่ว่าแต่อันก็มีงงบ้างนะพี่อ้อยวันนี้อยู่ดีเมื่อวานนี้โรงเรียนของลูกนะเปิดแล้วก็ไปแล้วนะก็ไปเรียนแล้วหยุดดีโรงเรียนก็ประกาศให้มารับกลับ
1: โอ้ทำไม
2: ก็ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาวุ่นวายต้องไปรับกลับช่วงบ่ายรีบไปรับกลับเหตุผลคือคำสั่งกระทรวงสั่งให้ปิด
1: อ๋อ
2: แล้ววันนี้ก็สั่งให้หยุดหลานก็ถามว่าแล้วเด็กขาดเรียนเยอะเหรอโรงเรียนท่วมเหรอไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คำสั่งสั่งให้ปิดเลยต้องปิดแล้วถ้าหากว่าไม่ปิดจะเป็นการฝ่าฝืนเพราะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแฟคืองง และนะวันนี้พวกเราเขาเลยวุ่นวายในการต้องบริหารจัดการเด็ก
1: เข้
2: าใจไหมคือ
1: ใช่จ้ะ
2: ผมงงอ่ะผมงงนิดนึงโดยส่วนตัวนะผมงงเนี่ยเด็กๆวิ่งอยู่เต็มบ้านเลยวันนี้แล้วก็สดชื่นแข็งแรงพลังงานเหลือเฟือโรงเรียนพร้อมครูพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ถูกสั่งว่าต้องปิดสั่งปิดตั้งแต่เมื่อวานตกเย็นตอนบ่ายแพลนทุกอย่างไม่หมดแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนหมดเลยต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรต่างๆว่าเอาต้องแบ่งรถไปรับลูกออกมาก่อนเร็วโรงเรียนเขาปิดแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็ตาม
2: ตอนไม่จัดการก็ตอนจัดการก็จัดการน้อยไปพอตั้งใจจะจัดการบางปีก็จัดการเยอะไปเหมือนกับที่เห็นว่าเริ่มมีข่าวนะครับออกมาบอกว่าแบบนักการเมืองบางส่วนที่คือจริงๆเขาระบุชื่อด้วยซ้ำทำระบุตำแหน่งด้วยซ้ำที่ไปยืนกำกับน้ำในเขื่อนเห็นไหมครับพี่อ้อย
1: อ๋อค่ะใช่
2: คือจริงๆน้ำเข้าเขื่อนเท่าไหร่แล้วน้ำออกจากเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องบาลานซ์อยู่ละมันก็คือง่ายมากเมื่อไหร่ที่เข้ามากกว่าออกไม่ช้าก็เร็วมันจะล้นแล้วถ้าเราเห็นแล้วว่ามัน 100% แล้วน้ำเข้าเขื่อนไม่เท่ากับน้ำออกจากเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนมันก็ล้นทะลักเขื่อน
1: อ
2: ่ะซึ่งมันทำให้เขื่อนพังเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงจุดนั้นเข้าและออกเลวร้ายที่สุดคือเข้าและออกต้องเท่ากัน
1: ก็ต้องบาลานซ์
2: แต่มีนักการเมืองไปสั่งว่าให้ปิดเขื่อนคือก็ดูหล่อแหละว่าอุ้ยเซฟชาวบ้านแต่คุณไม่ได้เข้าใจเรื่องเขื่อนคุณไม่ได้เป็นวิศวกรรมคุณต้องมีที่ปรึกษาก่อนซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเขาออกมาพูดแบบคือซึ่งแบบในมุมนึงก็แบบพูดแรงนะคือผมแอบปรบมือในใจแต่ผมก็นึกใจว่าโอ้ก็แรงเหมือนกันไม่แน่ใจพี่อ้อยเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ผมไม่อยากให้เราเสพข่าวนี้ด้วยความรู้สึกว่าสะใจจังเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าบางครั้งก็พูดแรงบ้างก็ทำให้นักการเมืองบางคนรู้สึกตัวเพราะว่าบางคนไม่ได้ออกมาทำงานแต่บางคนออกมาเอาหน้าก็มีจริงนะครับกำลังพูดถึงรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ออกมาพูดบอกว่าที่ต้องเอาน้ำออกจากเขื่อนเพื่อไม่ให้เขื่อนแตกนะคะไม่เข้าใจนักการเมืองไปยืน acting เอาซีนสั่งปิดการระบายน้ำ10ชีวิตถ้าหากไม่ได้รับความเสียหายท่านก็รับผิดชอบไม่ไหวขอความกรุณานักการเมืองโปรดอยู่ที่บ้านอย่าออกมาเป็นภาระสังคมอยู่ที่บ้านเป็นภาระครอบครัวต่อไปก็พอแล้ว
1: อาจารย์สีตัง
2: ใช่อันนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์น่าจะสัมภาษณ์ทางไทย PBS นะฮะ
1: ค่ะแต่พี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมีหลักการของเขาอยู่อะค่ะแล้วก็ใดๆก็ตามทุกคนก็พยายามจะไปเทียบกับปี2554นะคะคือเทียบก็ได้แหละแต่จริงๆแล้วพอถึงวันนี้ปั๊บนึงในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ไอ้อย่างสมมติถ้าพี่อยู่ฝั่งทนเนี่ยถ้าบ้านฝั่งทนของคุณแม่เนี่ยจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ตอนปี54ก็ไม่โดนแต่ในพื้นที่วันนี้เราต้องยอมรับว่าจำนวนของฝนก็มากมายมหาศาลอย่างที่อาจารย์ชัชชาติบอกว่า300มิลและเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วที่หาดใหญ่และตั้งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ถ้าจำได้นะคะกรุงเทพมหานครทำแบบจำลองนี้แล้วแต่ตอนนั้นพี่อ้อยเคยฟังอยู่เหมือนกันว่าในบางพื้นที่ระบายยากจริงๆด้วยระบบความคดเคี้ยวอย่างเช่นแถวประเวศเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันทั้งประชุมครม.ด้วยแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของนี่แหละค่ะแถวประเวศเพราะฉะนั้นตอนนี้เขตที่เป็นเขตที่เจอเรื่องของน้ำท่วมหนักสุดแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขเลยคือแถวลาดกระบังและกว่าจะมีความคลี่คลายที่เกิดขึ้นอย่างต่ำต้องประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้ซึ่งอยากให้หลายๆคนเช็คคือเรื่องของระบบสายการบินค่ะเมื่อวานนี้คงเห็นภาพของการบินไทยและการบินไทยเนี่ยประกาศออกมาว่าวันนี้จะมีการยกเลิกหลายๆเที่ยวบินนะคะต้องเช็คก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือจำนวนผู้คนซึ่งเคยเป็นบุคลากรในการอาจตั้งแต่ยกกระเป๋าลำเลียงเรื่องของกระเป๋าขึ้นกระเป๋าลงตอนนี้ไม่สามารถเดินทางออกมาเพื่อทำงานได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้มีหลายๆสายการบินนะคะเครื่องลงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนตอนเช้ากระเป๋ายังไม่ได้เลยเพราะตอนนี้โหลดเข้าก็ไม่ได้โหลดออกก็ไม่มีคนและหลายๆครั้งที่กระเป๋ามันก็ไปบินวนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะต้องบริหารจัดการอย่างไรแล้วก็เลยมีการประกาศสำหรับการที่จะขอยกเลิกเที่ยวบินเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีการบินกับการบินไทยในวันนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะแถวสุวรรณภูมินั้นจำเป็นจะต้องมีการเช็คเหมือนกันว่ายังสามารถเปิดให้บินได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าเคลียร์ไม่ได้เพราะไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือตอนนั้นมากพอ
2: ใช่เราก็จะเห็นผมกับเพื่อนด้วยแหละฮะผมไปทานข้าวกับเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนก็แคนเซิลจริงๆตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะฮะพี่อ้อยผมไปดูไอการแสดงของไอ Bangkok Art นะฮะที่มันโชว์อ่ะนะฮะ
1: ใช่ทำทุกปี
2: มันมีเรื่องอะไร Alice in Wonderland แล้วผมก็พาลูกๆไปดูไงครับโอ้งานดีมากเลยฮะงานคือไม่ใช่แค่โชว์ดีนะฮะผมว่าเขาจัดงานได้ดีและจัดต่อเนื่องมาแบบทุกปีอะไรแบบนี้นะครับที่เราได้สัมผัสอาร์ตที่หาดูได้ยากมากระดับโลกแล้วก็เลือกของที่ดีมีคุณภาพมาให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดเพื่อนไว้พาลูกไปดูด้วยกันปรากฏว่ามาไม่ได้ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือติดเอากระเป๋าออกมาไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็เลยตามได้แค่มาทานข้าวด้วยเฉยอย่างเงี้ยกับลูกเขาเนี่ยฮะบอกว่ามาจากภูเก็ตแล้วปรากฏว่ามันออกมาไม่ได้เนี่ยก็คือติดอยู่ข้างในเลยนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ากระเป๋ายังไม่มาถ้างั้นต้องหาวิธีการจัดการแล้วว่าตัวผู้โดยสารออกไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวกระเป๋าส่งตามอาจจะต้องมีช้อยส์ให้นะฮะแต่ผมหวังว่าป่านนี้มันน่าจะดีขึ้นซึ่งผมก็นึกเสียว่าป่านนี้มันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าผมอะอยู่บ้านแล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมปกติมากเลยอะคือผมเห็นว่ามันมีน้ำท่วมแหละแล้วผมก็งั้นอยู่บ้านดีกว่าไม่ออกไปเป็นภาระสังคมหรือไม่ออกไปเพิ่มความเสี่ยงบนท้องถนนเพราะมันก็มีช่วงตั้งแต่เสาร์โดยเฉพาะศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยรถติดมากๆไงครับแต่ตั้งแต่คืนวันเสาร์อะผมก็ไปดูหนังแล้วนะพี่อ้อยคือผมบอกมันไม่ทุกแอคทิวิตี้และทุกกิจกรรมทุกอีเวนต์ผมแคนเซิลหมดเลยอ่ะอยู่ดีผมก็มีวันว่างแล้วผมอยู่บ้านคนเดียวทุกคนไปอยู่พัทยาหมดผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นผมหาหนังรอบดึกผมขับรถไปดูดีกว่าผมก็ขับรถไปผมเลยรู้สึกว่าสำหรับตัวอันเองแต่อันไม่บอกผมเอาตัวผมเป็นมาตรฐานนะฮะผมรู้สึกว่าชีวิตปกติมากน้ำไม่ท่วมเลยแถวบ้านอันนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อันแค่จะเล่าให้ฟังคือเมื่อวานนี้ผมไปทำงานที่หนึ่งแล้วผมก็แวะร้านสะดวกซื้อชื่อดังนั่นแหละพอเข้าไปไม่มีของเลยพี่อ้อย
1: ใช่เคาน์เตอร์ว่างเลย
2: ซึ่งตรงนั้นแห้งสนิทด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ผมไม่ได้พูดอะไรนะผมว่าไม่มีของแล้วผมแค่นึกในใจว่าเฮ้ยระดับนี้เนี่ยบริษัทระดับนี้ที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้ระดับนี้ยังมีปัญหาโลจิสติกในการเอาของมาส่งแสดงว่ามันต้องมีน้ำท่วมที่เป็นคอคอดหรือกระจุกอยู่ตรงจุดที่มันมีปัญหามากผมก็เลยบอกว่าได้งั้นไม่เป็นไรผมเดินไปกดตู้เอาก็ได้ผมก็เลยเดินไปซื้อกาแฟจากไอ้ตู้ทัชสกรีนที่มันแบบ
1: ค่ะค่ะ
2: กาแฟและชาหมดทุกชนิดอัน available หมดเลยแปลว่าแม้แต่ที่จะเติมของในตู้ก็เติมไม่ได้เหมือนกันซึ่งคนละยี่ห้อกันแล้วนะฮะก็คือเนี่ยคือผมเลยบอกโอเคถ้างั้นแปลว่ามันหลายๆจุดมันยังมีปัญหาอยู่มากๆจริงๆ
1: ใช่ค่ะ อย่างเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นว่าแถวๆบางกะปินะคะ คือคนไทยอ่ะก็สู้มากๆนะพี่รู้สึกว่าทุกคนมีความใจสู้อยู่แล้วแถวบางกะปิก็จะออกมาตอนนั้นเนี่ยคือแน่นอนน้ำมันยังอยู่เต็มพื้นที่อะค่ะทุกคนเลยพัฒนาตัวเองเป็นตลาดน้ำก็คือเอาของอ่ะใส่กระมังแล้วกันอ่ะลอยใครอยากได้อ่ะลองดูแล้วลองช่วยกันนะคะหรือแม้แต่ภาพหนึ่งที่ก็ไม่ได้อยากให้เห็นหรอกค่ะว่ามันมีวิกฤตแล้วทุกคนก็ออกมาช่วยกันแต่คนไทยก็ไม่เคยแรงน้ำใจจริงๆนะวันนั้นอ่ะพี่อ้อยเห็นภาพอันหนึ่งคือเขามีรถที่ค่อนข้างสูงและขับรถวนไปตามจุดที่แบบใครไปเซ็นทรัลเวสเกตไหมมาได้เลยนะคะขึ้นมาเลยแล้วก็มีคนมาชะโงกว่าไปตรงนั้นหรือเปล่าไปตรงนี้หรือเปล่าคนขับก็บอกว่าหนูไม่รู้ทางค่ะแต่หนูแค่บอกว่าถ้าจะไปลงตรงนู้นขึ้นรถได้เลยหรือมอเตอร์ไซค์คือหลายๆคนก็พยายามช่วยกันอยู่ค่ะในวิกฤตแบบนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวค่ะมีการสำรวจออกมาว่าผลจากฝนแช่ฝนนี้เนี่ย23จังหวัดได้รับผลกระทบที่หนักมากและตอนนี้มีถึง19คือต้องบอกว่ามีผู้ที่จากไป19คนจากภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้อันนี้เนี่ยสำหรับการที่ไม่มีการแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มันก็มีเรื่องของป้ายรถเมล์อีกคือตอนที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยเรื่องไฟดูดเป็นอันหนึ่งที่อันตรายมากเหมือนกันแต่ที่สุดนะน้องอ่านใครจะไปรู้ว่าตรงไหนมันจะเป็นบริเวณที่มันเกิดขึ้นตรงเราอันนี้คือเดินเข้าไปแล้วไปนั่งที่ป้ายรถเมล์และปรากฏก็หมดสติไปใช่ที่สุดแล้วคือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
2: ครับนะฮะอันนี้คุณผู้ชมของเราส่งข้อความเข้ามานะฮะบอกว่าอยากฝากผ่านกรีนเวฟบอกว่าให้ช่วยมาดูสายใหม่ด้วยได้ไหมนะครับและพรุ่งนี้นี่จะมีสอบปลายภาคยังออกไปไม่ได้เลยนี่คือส่งมาจากสายใหม่นะฮะเอาต้องลองเช็คนะฮะผมคิดว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้มีสอบปลายภาคแล้วตอนนี้คุณยังออกไม่ได้น่าจะแจ้งตั้งแต่วันนี้ไปทางที่สอบนะครับว่าผมว่าเป็นมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะฟังแล้วเขาจะมีทางเลือกให้หรืออาจจะเลื่อนเป็นต้นนะครับถนนเพิ่มสินสายใหม่เนี่ยสายใหม่เยอะมากเลยครับที่ส่งมาบอกว่าน้ำยังสูงอยู
1: ่
2: สูงกว่าฟุตบาทไปเยอะเลยตั้งแต่วันเสาร์ยังไม่ลดเลยเดินทางลำบากมากเริ่มมีคนประเมินแล้วว่าเสียหายเป็นหมื่นล้านผมเห็นเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
2: คุณประชาชนนะครับน้ำทะลักล้นแล้วสวัสดีพี่อ้อยพี่อั๋นสะพานแดงคลองหนึ่งตอนนี้น้ำไหลเข้ามาในมอปูนผลนิเวศเอาหมู่บ้านโอเคหมู่บ้านปูนผลนิเวศยังไม่ลดเลยและมีลูกชายพิการด้วย
1: อืมค่ะส่งแจ้งได้นะคะส่งแจ้งได้ค่ะเดี๋ยวลอง
2: ไปห้างตอนนี้ไม่มีของสดเลยค่ะแต่มีคนเอาของมาขายแต่ของที่เอามาขายก็แพงมากไข่แพงละ180ตัวเมืองนครนายกลดลงบ้างบางจุดแต่ตำบลพรหมณีแยกช้างรับน้ำท่วมต่ออืมโอเคทยอยส่งมากันเต็มไปหมดเลยฮะเมื่อวานก็มีฮะคนส่งมาขอความช่วยเหลือผมก็ส่งต่อนะฮะเพราะว่าแบบก็ส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆผมคิดว่าทราฟฟี่ฟองดูน่าจะยังใช้ได้อยู่นะฮะคุณก็ส่งต่อไปจริงๆฮะในที่สุดของทั้งหมดตรงนี้มามันก็ต้องรวมศูนย์กันอยู่ดีครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีการโทรแจ้งได้ที่เบอร์1555ด้วยนะคะนี่ไงที่ไม่มีการประเมินว่าน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหายถึง 1.2 หมื่นล้านแล้วก็กรุงเทพเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเราเป็นศูนย์กลางเนอะกระทบหนักที่สุดนะคะคาดว่านี่แหละค่ะมันก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ใดๆก็ตามก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วการประเมินความเสียหายเพื่อเห็นทรงว่าในไตรมาสท้ายของปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยประเมินเอาไว้และดันเจอภัยธรรมชาติก็คงไม่สามารถเป็นได้ตามที่คาดแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้คืออยากให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนเมื่อวานนี้มีหลายๆคนที่ยังต้องทำงานอยู่นะคะเพราะแน่นอนต่อให้มีการประกาศว่าเป็นวันหยุดราชการแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกบริษัทสามารถจะหยุดได้ในทันทีอ่ะโหเขาเอากางเกงขาสั้นมาเปลี่ยนเอารองเท้าแตะเดินลุยน้ำหลังจากนั้นมีอีกหนึ่งชุดไปเปลี่ยนที่ทำงานเพราะว่าหลายๆงานมันต้องเดินหน้าต่อไปจริง
2: ๆครับผมนะครับอ่ะนี่มาเพิ่มก็แจ้งกันมานิดนึงแล้วกันนะครับฟังกันอยู่นะฮะบอกว่าบางบ่อสมุทรปราการสูงเท่าอกเลยตอนนี้บางพลีกิ่งแก้ว37หมู่บ้านปูริหมู่บ้านพฤกษาภูรินะครับ4วันแล้วยังไม่มีคนเข้ามาดูแลเลยแล้วก็ฝากแจ้งมาบอกว่าฟังครีมมิ่งโชว์อยู่ทุกวันเลยแม้แต่ตอนนี้ที่โดนน้ำท่วมอยู่ด้วยอยู่ในโซนลำลูกกาคูคตคลอง2นะคะน้ำท่วมมาแบบไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยมาและไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดด้วยบางส่วนตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วฟังทุกวันนอนไม่หลับสะดุ้งทั้งคืนโอเคครับผมได้เลยนะครับรับทราบกันช่วยกันบอกต่อกันไปนะฮะก็มันมีอันนึงไงฮะพี่อ้อยเห็นเขาทำไหมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันทำประชดนะครับแต่ผมคิดว่ามันทำออกมาก็คือหลายเรื่องนะตอนนี้ทำอะไรออกมาเหมือนประชดไปหมดเลยแต่ผมว่ามันสะท้อนปัญหาดีอันนี้คือทาง Spring New ขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะพี่อ้อย เขาถามว่าแล้วตกลงประชาชนจะฟังใครดีเพราะว่าผมเองตอนนั้นออกมาตำหนิผมตำหนิเบามากนะผมตำหนิกรมอุตุแต่ก็มีคนมาบอกว่าพี่อันตำหนิกรมอุตุไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับพี่อันต้องไปตำหนิปภ.ที่เขาไม่แจ้งเตือนผมว่าเอาเหรอโอเคจะตำหนิอะไรทีในประเทศนี้ขนาดได้รับความเดือดร้อนแล้วยังต้องมีความรู้มากขนาดแล้วยากจังสรุปออกมาล่าสุดนะฮะ เขาออกมาบอกว่าตกลงประชาชนต้องเลือกฟังใครดีในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำของประเทศไทยผมจะไปอย่างเร็วนะครับกระทรวงมหาดไทยดูประปานครหลวงประปาภูมิภาคองค์การจัดการน้ำเสียกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้มหาดไทยนะฮะแต่กระทรวงทรัพยากรนะครับมีกรมทรัพยากรน้ำมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีกรมทรัพยากรธรณีมีกรมทรัพยากรทางชายฝั่งและกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศภูมิอากาศ
1: ภูมิอากาศใช่ค่ะ
2: ตกลงกรมนี้ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรทับซ้อนกับอะไรอยู่กับอีกอันนึงนะฮะสำนักนายกมีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอยู่ด้วยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหน่วยกำกับดูแลบริหารจัดการอยู่ด้วยและ อีกอันกระทรวงดิจิทัลมีกรมอุตุมีเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนกระทรวงเกษตรมีกรมชลมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในขณะที่อีก3กรมอยู่อื่นๆนะครับไม่ได้สังกัดอะไรเลยคือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรุงเทพมหานครและสำนักงานระบายน้ำคุณจะให้ประชาชนบูรณาการยังไงถ้าคุณไม่บูรณาการกันเองคุณจะให้ประชาชนบูรณาการยังไงเอาทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยพี่อ้อยมีหลายอันมากนะที่เราจนถึงทุกวันนี้เรายังงงหรืออ่านทำธุรกิจท่องเที่ยวเงี้ยเรายังงงเลยว่าอันไหนต้องไปกรมท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวอันไหนไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: มันมีคำสอนอยู่จริงๆเน
2: า
1: ะแต่กรมการเปลี่ยนแปลง
2: มันแบบมันและทั้งหมดเนี้ยตำแหน่งซ้อนกันทั้งนั้นเลยนะพี่อ้อย
1: ค่ะค่ะเข้าใจ
2: แล้วมีซะเยอะใช่แต่ในที่สุดแล้วน้ำท่วมไม่เตือนแล้วเถียงกันว่าตกลงนี่ใช่ไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหมแบบเหมือนที่คุณสรยุทธ์ออกมาพูดว่าเถียงทำไมทุกวันนี้มานั่งแก้ตัวทำไมว่าไม่ใช่มหาอุทกภัยนะคะไม่ใช่มหาอุทกภัยนะคะตอนนี้ไม่ต้องเถียงแล้วไหมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าแล้วรัฐบาลประกาศให้หยุดเป็นวันหยุดราชการ2วันโรงเรียนประกาศเราต้องจัด work from home แล้วก็หน่วยงานที่เข้าไปหรือแม้แต่นายกถอดรองเท้าลุยน้ำท่วมด้วยเหตุผลส่วนตัวของนายกอะไรก็ไม่รู้นั้นหรืออะไรที่มันเห็นกันอยู่ตรงหน้าตอนนี้เพชรบุรีตัดใหม่แล้วทองหล่อน้ำท่วมจนรถเละกลางถนนเนี่ยอย่างที่เห็นกันผมขับรถมีคนเอารถไปจอดบนโทเวอันนี้คุณไม่เรียกว่ามหาอุทกภัยแล้วคุณเรียกว่าคุณจัดการได้ไหมล่ะประเทศอ่ะจริงไหมคือผมก็งงว่าเสียเวลามานั่งปฏิเสธอยู่ทำไมว่าอันนี้ไม่เราวุ่นวายกับคำนิยามอ่ะประเทศเราม
1: าตีความมาทั้งตีความ
2: ครับ
1: ค่ะนะสำคัญสุดคือทำยังไงให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เสมือนปกติก็ได้นะเพราะว่าพี่ว่าก็คงจะโลกสวยไปถ้าตอนที่บอกว่าเหมือนปกติเลยเพราะว่าทุกที่ที่น้ำยังคงท่วมเป็นเม็ดๆนั้นเขาใช้ชีวิตกันยากลำบากเหลือเกินค่ะแม้กระทั่งการใช้ชีวิตตามปกติยังไม่ได้เลยอ่ะเราเคยคุยกันเสมอว่าเวลาไม่เจอปัญหาเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตธรรมดาเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดแล้วอะและแน่นอนค่ะในหลายๆเขตอย่างพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งโอเควันนี้เรายังไม่ได้รับผลกระทบช่วยได้ก็เลยอยากจะพยายามจะช่วยจริงๆนะคะแล้วก็
2: แต่ว่า
1: เขา
2: ก็ปรับตัวนะครับอย่างเห็นภาษาของกรมอุตุเนี่ยฮะเขาก็ปรับตัวเราเห็นชัดเจนเลยถ้าใครติดตามอยู่อย่างเช่นกรมอุตุจะเริ่มใช้ภาษาแบบนี้เลยครับฝนยังตกหยุดหยุดหลายพื้นที่แต่แนวโน้มเริ่มลดลงแล้วอันนี้พูดตรงๆเป็นภาษาที่พูดรู้เรื่องแล้วนะฮะกับอีกอันนึงคือบ่ายนี้ฝนยังไม่ยอมพัก
1: หรือแบบ
2: เที่ยงนี้ฝนมาเพิ่มอีกแล้วกทมแล้วรอบๆมีฝนบางจุดเนี่ยแค่นี้เองนะบางทีเราต้องการไงบ่ายนี้ฝนยังมาหยุดหยุดนะครับก็คือเราเห็นว่าทุกคนก็คงกำลังพยายามปรับตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าก็คือผมรู้สึกว่าเราล้อมข้อกันเหนื่อยมากเลยบางทีนะครับแต่ดีกว่าไม่ล้อมนะฮะดีกว่าไม่ล้อมแต่ก็บางทีก็ล้อมเหนื่อยจริงๆครับผม
1: ใช่ๆแต่ในมุมนึงนะพี่มีความรู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์ได้เหมือนเดิมด้วยนะคะแต่แค่เพิ่มความสดใสลงไปบ้างเฮลโหลตัวเล็กลูก
2: สวัสดีลูกมาสวัสดีทุกคนเร็วสวัสดีสวัสดีป้าอ้อยก่อนเร็วสวัสดีนี่ป้าอ้อยลูก
1: สวัสดีครับ
2: ป้าอ้อยเป็นคุณครูแดดสอนแดดดีทำรายการนะลูก
1: ว้ายสวยจริงๆเลยครับลูกวันนี้เลยได้หยุดเรียนเลยน่ะ
2: พออย่าเสียงดังลูกเดี๋ยวนี้ทำงานโทษทีนะฮะเด็กๆอยู่บ้านก็จะวุ่นวายเช่นนี
1: ้เอาเลยได้เลยครับพีท
2: ครับผมไปเล่นที่อื่นนะลูกนะขอทำงานครับผม
1: คือพี่มองว่าถ้าเกิดกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังสามารถสื่อสารแบบเดิมได้นะคะเพียงแค่เพิ่มสิ่งที่จะเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะว่าพี่มั่นใจว่าหลายๆส่วนกับการพยากรณ์อากาศในรูปแบบเดิมเขาเอาไปทำงานต่อในแต่ละหน่วยงานได้เช่นอย่างเมื่อกี้หน่วยแต่ละหน่วยที่น้องอ่านบอกเนี่ยไม่แน่หรอกค่ะเขาอาจจะต้องการความหย่อมความกดอากาศต่ำหรือเกิดอะไรขึ้นมีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นู่นนี่ต่างๆนานาของเขาเพียงแต่แค่ว่ามีอีกรูปแบบหนึ่งที่มาสื่อสารง่ายผ่านโซเชียลได้เพื่อจะทำให้กลุ่มเป้าหมายขนาดเราจัดรายการน่ะกลุ่มเป้าหมายยังหลากหลายเลยเพลงบางเพลงที่เล่นไปเจนซีไม่รู้จักเพลงบางเพลงของเจนซีปั๊บเจน90ไม่รู้จักแต่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อว่ามันไม่ได้แปลว่าล้มกระดานจากสิ่งที่ผ่านมาแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะได้สื่อสารได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวค่ะภูมิอากาศหลายๆสิ่งหลายๆส่วนทั้งโลกกำลังรวนไปหมดเลยในวันนี้เราจะเห็นภาพหลายๆภาพเมื่อวานนี้พี่ให้ส่งเข้าไปในกลุ่มว่าพระจันทร์ใหญ่มากเพราะเมื่อวานพี่ตกใจมากอ่ะพี่ไม่เคยเห็นพระจันทร์ใหญ่ขนาดเนี้ยคือทุกครั้งอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์เนาะอ่านบอกว่าตอนที่เขาบอกว่าเกิดซูเปอร์มูนอ่ะเนาะอ่านว่าก็มันก็ยังไม่ใหญ่มากแต่เมื่อวานพี่ขับรถลงมาตรงทางด่วนภาพที่พี่เห็นคือพระจันทร์ที่มันใหญ่มากเหมือนประมาณลูกบาสเลยอ่ะแล้วก่อนจะไปถึงความสวยอ่ะพี่กลับรู้สึกตกใจก่อนเพราะแน่นอนค่ะพระจันทร์ที่ใหญ่และใกล้โลกขนาดเนี้ยมันมีผลต่อเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วตามปกติด้วย
2: มีผลกับแรงโน้มถ่วงสูง
1: แต่มันใหญ่มากจริงๆเนาะมันใหญ่จนพี่แบบก่อนจะสวยพี่กลัวแฮะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ก็ฟังน้องเฟียนไปบอกว่ามันเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่พี่ก็ไม่เคยเห็นพระจันทร์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังกรีนเวฟก็ยังส่งเข้ามาที่กรีนเวฟกันอยู่หลายๆคนนะคะต้องเตรียมตัวในการรับมือและหน่วยงานต่างๆพี่เข้าใจว่าคำว่าถอดบทเรียนแล้วก็โดนด่ากันแต่คำว่าถอดบทเรียนต้องเอาบทเรียนมาใช้ได้จริงๆเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อวานพี่ก็จัดรายการตอนเย็นเนี่ยมีน้องๆที่หาดใหญ่บอกว่าฝนตกหนักอีกแล้วพี่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูเริ่มแพนิคหนูเริ่มหลอนอีกแล้วอ่ะเข้าใจเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้23จังหวัดที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะ
2: ครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกฮะถ้าเราลองเช็คไปตลอดเวลาเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสภาพอากาศหรือแบบภูมิอากาศของโลกนะฮะที่รุนแรงคือผมเข้าใจแหละว่าที่หนึ่งที่ใดในโลกมันคงมีพายุอยู่เสมอนะฮะในมุมใดของโลกเพียงแต่ว่าปัจจุบันเวลามันเกิดแรงมากแล้วมันเกิดเมื่อก่อนก็อาจจะเกิดบางคนพูดแต่ว่าข่าวคราวเราไม่รู้ขนาดนี้หรือเปล่าผมว่าเมื่อก่อนไม่น่าขนาดนี้นะครับตอนนี้มันเกิดแรงจริงๆขอกระโดดไปนิดนึงแล้วกันแต่ว่าผมไม่ลงรายละเอียดมากครับแต่ว่าเขามีการประกาศกันเรื่องของพายุ North Easter นะครับที่เข้าทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาอันนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินเหมือนกันน้ำท่วมรุนแรงตามแนวชายฝั่งไฟดับเป็นวงกว้างที่รัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ประกาศภาวะฉุกเฉินเลยนะครับก็ประชาชนหลายสิบล้านคนนะครับตั้งแต่รัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงเมนต้องรับมือกับพายุตัวนี้ที่รุนแรงที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ของเราไม่เรียกว่าพายุด้วยซ้ำพี่อ้อยมันไม่ใช่พายุนะครับมันเป็นแค่ฝนแช่นะครับก็อิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมตามแนวชายฝั่งอันนี้รุนแรงเหมือนกันนะครับของนิวยอร์กบอสตันนิวเจอร์ซีย์โดนตรงนั้นหมดเลยก็มีการประกาศเรียกร้องประกาศเตือนให้ประชาชนมีสติเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแคนเซิลเที่ยวบินนะครับมากกว่า 11,000 เที่ยวนะครับแล้วก็1,100 เที่ยวนะครับบ้านเรือนสถานประกอบการมากกว่า 150,000 แห่งตอนนี้อยู่ภายใต้ความมืดมิดคือไม่มีไฟใช้นี่สหรัฐอเมริกานะแล้วเมืองตรงนั้นเจริญมากนะพี่อ้อย
1: ค่ะเพราะบอกอย่างที่บอกค่ะภัยพิบัติเยอะมากจริงๆในปีนี้นะคะยังไงก็ตามต้องรับมืออะไรก็ตามที่โอ๊ยบ้านฉันไม่ท่วมหรอกก็ลองเพราะขนาดว่าแถวเนี้ยไม่ค่อยท่วมพี่

0: กันน้ำหรือแม้แต่แผ่นที่มันเป็นตัว L อ่ะที่มันเป็นเหมือนแผ่นเหล็กตัว L แล้วมาต่อกันน้ำยิ่งเยอะแผ่นยิ่งหนักยิ่งกันน้ำได้มากอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีนวัตกรรมเยอะมากอยู่พอสมควรนะครับที่ณตอนนี้เขาสามารถที่เอามาใช้กันได้นะครับแล้วก็มีกันแล้วนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บางทีต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายประเทศถ้าเอาแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยมาถึงประเทศไทยก็มีนะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าเทมส์ก็คืออังกฤษมีแม่น้ำเทมส์บาริเออร์หรือผนังกั้นน้ำที่แม่น้ำเทมส์นะครับอันนี้ไม่ใช่การใช้แบบครัวเรือนแล้วเป็นการใช้แบบระบบใหญ่แล้วนะครับเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมของลอนดอนประเทศอังกฤษอยู่บนแม่น้ำเทมส์แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมหน่วยงานรัฐบาลของประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นประตูขนาดใหญ่หลายบานที่สามารถหมุนขึ้นเพื่อเปิดทางให้เรือสัญจรหรือปิดกั้นเพื่อกั้นน้ำเมื่อมีความเสี่ยงจากระดับน้ำที่สูงขึ้นจริงๆก็เหมือนประตูน้ำนั่นแหละเ
1: ปิดแล้วปิดลง
0: ครับผมสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเวลาน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาหรือคลื่นพายุซัดกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน้ำก็คือเหมือนเจ้าพญาเราอะน้ำทะเลหนุนเราก็ดินคำนี้นะฮะแต่ของเขามีประตูเปิดปิดตรงนี้เรียกว่า James Barrier แล้ว
1: เ
0: ราล่ะเรามีแพลนแล้วนะพี่อ้อยเรามีแพลนนี้มาเป็น10ปีแล้วนะฮะมีบลูพรินท์พิมพ์เขียวทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่เรายังไม่ทำ
1: และติด
0: ทั้งที่เรารู้ด้วยนะ
1: เ
0: รารู้นะว่าเราต้องทำพี่อ้อยแต่เรายังไม่ทำ
1: และเดี๋ยวกว่าจะไปถึงเรื่องของงบกว่าจะประมาณประเมินงบแล้วกว่าจะได้ทำก็หวังว่าอนาคตอันใกล้ไม่รู้ถ้าเราจะสามารถสู้กับภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นรุนแรงทุกปีได้นะคะอันนี้สักนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นการช่วยเหลืออย่างบูรณาการอยู่อย่างที่บอกว่าในหลายๆเส้นทางนั้นเนี่ยยังค่อนข้างเดือดร้อนในเรื่องของน้ำแล้วก็เดินทางสัญจรไปมาไม่ได้นะคะกรมทางหลวงก็เลยมีการจัดรถรับส่งประชาชน6เส้นทางก่อนนะในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น6เส้นทางที่ว่านี้นั้นฟรีนะคะดูซิว่าคุณอยู่ในเส้นทางเหล่านี้หรือเปล่านะเขาจะเอารถไปวิ่งนะคะอนุสาวรีย์ถึงอู่รังสิตค่ะยูเนียนมอลล์ไปถึงแฮปปี้แลนด์เดอะมอลล์งามวงวานไปถึงเดอะวอล์คราชพฤกษ์ค่ะมีนบุรีไปถึงลาดกระบังแฟชั่นไอแลนด์ค่ะไปถึงซาฟารีเวิลด์แล้วก็รับจากสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังไปถึงสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูด้วยคราวนี้ประชาชนก็สามารถตรวจสอบรอบเวลาแล้วก็จุดรับนะคะจุดรับส่งได้จากภาพแล้วก็ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยลองเข้าไปเช็คข้อมูลได้จากกรมทางหลวงเลยค่ะว่ารถที่บริการตรงนั้นจอดอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เป็นบริการฟรีนะคะในการที่ทุกหน่วยต้องมาช่วยกันค่ะ
0: ครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณการกระจายสินค้าแล้วก็ราคาจุดไหนที่สินค้าขาดแคลนและมีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติช่วยกันแจ้งได้ที่1569ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอีกด้านนึงที่คือผมเข้าใจแหละมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเห็นปัญหาในทุกๆจุดที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เกิดขึ้นตรงหน้าตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเราจะบอกทำไมเขาไม่เห็นโอ้โหมันยากมากนะที่จะเห็นนะครับข้อผมไม่ได้ประเมินว่าเขาทำดีแล้วหรือยังไม่ดีนะฮะแต่เป็นอันว่าผมตอบแทนได้เลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแต่มากน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นปัญหาเราช่วยกันแจ้งปัญหาแต่ถ้าแจ้งไปแล้วถูกละเลยหรือแจ้งไปแล้วเขาไม่มาช่วยเขาไม่มาดูแลอ่ะอันนั้นน่ะเต็มปากเต็มคำได้มากขึ้นแต่ผมคิดว่าเบื้องต้นก็คงต้องไปถูกเป็นตากันก่อนนะครับอีกนิดเดียวแล้วกันก่อนเบรกครับพี่อ้อยครับ
1: ค่ะได้เลยจ
0: ้
1: ะ
0: จริงๆอ่านค่อนข้างตกใจเนาะเพราะว่าไม่อ่านไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้เนาะกับการที่เมื่อวานนี้ประกาศออกมาก็คือคุณต๋องวงทู
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตอันทราบว่าเขาป่วยแต่อันไม่รู้ว่าหนักขนาดนี้พี่อ้อยก็จริงๆเขาเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังแต่ว่าเริ่มต้นย้อนกลับไปก็คืออันคิดว่าถ้าเราจะรู้จักก็คือต่อต๋องวงทู
1: ใช่ใช่วงทู
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นอดีตนักร้องและดนตรีครับผม
1: พี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีการที่ลูกสาวเขามาประกาศขอรับบริจาคเลือดแล้วแต่ตอนนั้นก็คิดเหมือนน้องอันเหมือนกันว่าคือมารับบริจาคเลือดเพื่อที่จะส่งให้กับคุณพ่อนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบเฮ้เพราะว่าไม่มีข่าวออกมามากมายว่าอาการป่วยคือป่วยอะไรแล้วก็หรือว่าเอ๊ะพี่ต๋องเป็นอะไรนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นอัลบั้มที่หลังๆที่ Green Wave เล่นหน่อยอ่ะมีอัลบั้มนึงที่เป็นพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลทำทั้งอัลบั้มแล้วก็มีเพลงไม่มีใครรู้ของเป๊กผลิตโชคอยู่ในอัลบั้มนั้นนะคะ
0: ซึ่งจริงๆเป็นเพลงแจ้งเกิดของเป๊กเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วนั่นแหละคืออัลบั้มของพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศออกมาอย่างที่น้องอันบอกค่ะแล้วก็จากไปอย่างสงบนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ต๋องด้วยค่ะเพราะตอนนั้นอะตอนเจน90จริงๆ

0: แล้วอะต่อต่องนี่ก็ดังมากนะคือแบบโหวงทูตอนนั้นมีเพลงดังๆเยอะมากจริง
1: ๆครับผมนะครับก็ประกาศว่าก็คือจากไปเมื่อวานนี้นะครับตอน 10.28 นะครับก็บอกว่ามีการผ่าตัดด่วนนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากก็เลยมีการขอเลือดอย่างที่เราทราบกันขอบริจาคกันไปในที่สุดก็คือจากไปจากการที่เป็นมะเร็งที่โพรงจมูกระยะสุดท้ายก็คือระยะที่4ครับก็จากไปตอนอายุ56เท่านั้นเองครับผม
0: ค่ะนะคะก็แสดงความเสียใจด้วย
1: รักษาสุขภาพกันนะครับผมว่าแบบมีหลายโรคมากเลยฮะในปัจจุบันที่เราพิศวงมากเพราะมันเกิดจากอะไรแล้วเขาบอกว่าดูแลตัวเองถ้าตายสุดท้ายก็ยังเป็นอยู่ดีแต่ลองคิดว่าขนาดดูแลแล้วยังเป็นแล้วถ้าไม่ดูแลล่ะ
0: ใช่ค่ะอาจจะหนักกว่านี้ช่วงนี้หน้าฝนนะคะอาการของโรคหลายๆโรคค่ะมากับช่วงหน้าฝนจริงๆ RSV ไข้หวัดใหญ่และโควิดยังกระจายอยู่นะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะในช่วงนี้นะคะก่อนเบรกค่ะสนับผู้สนับสนุนของเราค่ะ Green Morning Show นะคะขอบคุณข้าวโอถุงแมกกาเลตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปราปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวนะคะเราต้องแข็งแรงไปด้วยกันเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อใน Green Morning Show นะคะ
1: ครับ Green
2: Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: มาคุยกันต่อค่ะ Green Morning Show นะคะ
6: กลับมาแล้วใช่ไหมครับนี่เข้ารายการยังกับพี่อ้อย
5: เข้าแล้ว
6: อ๋อเหรอเข้าแล้วเหรอเพราะว่าทางฝั่งนั้นในระหว่างเบรกอันไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะพี่อ้อย
5: อ๋อล่ะได้ยินอยู่จ้ะได้ยินอยู่ตอนนี้เข้ามา
6: เ
5: ร
6: ีย
5: บร้อย
6: ทั้งสั่งอันเงียบสนิทเลยผมก็เลยแบบให้เข้ายังงงอยู่นิดนึงขออภัยด้วยอ่ะกลับมาแล้วนะครับนิดนึงอันขอพี่อ้อยจะอัปเดตอะไรเชิญก่อนฮะ
5: ป้าจ๋านิดนึงจ้ะคือเรื่องของเจ็ตสกีเพราะว่าจะไปน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจะไปศาลรัฐธรรมนูญซะหน่อยเพราะว่าวันนี้มีการแบบว่าวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยนะคะคือเรื่องของเจ็ตสกีที่ขับล่อนแถวเพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะถนนเพชรบุรีของเราเนี่ยแหละค่ะล่าสุดเลยเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะกรณีคนขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะตอนที่มีน้ำท่วมขังเขาก็มีการพิจารณาไปว่ามีการจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยรอการลงโทษจำคุก1ปีมีการคุมความประพฤติ1ปีให้รายงานตัว3ครั้งแล้วก็ทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงค่ะแล้วก็ริบเจ็ตสกีที่เป็นของกลางด้วย
6: ครับ
5: ค่ะประมาณนี
6: ้ก็ตาม
5: ข่าวกันอยู่ค่ะ
6: ครับผมส่วนก็ศาลรัฐธรรมนูญนะเนาะก็จริงๆก็ถ้ารายงานก็คือก็เป็นแบบที่เราคิดนั่นแหละฮะมันก็เป็นไปตามนั้นแหละฮะก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีมติเรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิดสิทธิประชาชนก็วินิจฉัยว่าการใช้รหัสเอาสั้นๆนะจริงจริงมันยาวมากเลยนะตอนนี้ผมอ่านนะฮะวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอันนี้คือหลักก็คืออีกอันนึงเขาก็ถ้ามันจะมีบางประโยคนะฮะที่เมื่อวานผมอ่านในข่าวอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่านออกมาเป๊ะๆนะครับแต่ว่า
5: ค
6: ือเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าก็มันก็ยังไม่มีผู้เสียหายอ่ะเข้าใจป่ะยังไม่มีมันยังไม่เห็นมีปัญหาเกิดขึ้นเลยถ้าจะพูดแบบนั้นยังไม่เห็นมีปัญหาเกิดขึ้นเลยเอาง่ายๆคือไม่ได้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนไม่มีใครถูกละเมิดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องรอให้ถูกละเมิดก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเรามาวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลเพราะว่าจริงๆแล้วบางส่วนก็ถือเขาแบ่งการตัดสินออกเป็นสองส่วนนะฮะมีส่วนหนึ่งซึ่งคือเป็นเอกฉันท์เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ6ต่อ1มันก็ค่อนข้างชัดมันไม่ได้แบบมันไม่ได้4ต่อ3อ่ะนึกออกไหมฮะอันนี้มันก็ค่อนข้างอะไรเงี้ยฉะนั้นในเชิงกฎหมายก็ใช่ถูกต้องผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเราว่ากันเป็นในเชิงกฎหมายก็คงต้องเคารพกันมั้งนะครับแม้ว่าจะมีมหากรรมกูรูกฎหมายระดับประเทศเกือบทั้งหมดตบทับออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่มาตลอดอ่ะพี่อ้อยพูดตรงๆ
5: ใช่เข้าใจเลยค่ะแต่ว่ามันก็มี
6: มันไม่ใช่จนเราเดาได้อ่ะ
5: ใช่ๆมันมีประโยคบางประโยคอะไรที่จะเป็นการแบบว่าใช้คำแบบใหม่ของกรมอุตุแล้วกันนะคะคือมันก็ไม่ได้ขัดสารรัฐธรรมนูญใดๆแต่ก็อย่าใส่ละกันอย่าใส่ลงไปก็เลยมีคนเอามาแชร์ว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ผิดแล้วทำไมถึงห้ามใส่คือพี่ก็ไปฟังเหตุผล
6: ที่มีใส่แบบนั้น
5: ใช่ศาลก็พูดว่าอ๋อเพราะมันสร้างความไม่น่าเชื่อใจเอ้าแสดงว่าผิดเหรออ๋อเปล่าไม่ผิดแต่อย่าใส่เลยทั้งบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนี่ค่ะ
6: ก็คือลงท้ายว่า
5: เช่นนี
6: ้ลงท้ายว่าเลือกตั้งครั้งหน้ากกต.ก็อย่าใส่ผมว่าอ้าวก็ถ้าไม่ผิดก็ใส่ไปดิ
5: ใช
6: ่เอานี่ก็จริงถ้าไม่ผิดก็คืออย่าใส่อ่ะถ้าไม่ผิดก็ใส่แล้วใส่ไปเลยทุกการเลือกตั้งอ่ะทุกบัตรทุกใบใส่ไปเลยอ้าวถ้าแล้วทั้งบอกว่าไม่ต้องใส่อ้าวแล้วถ้าไม่ต้องใส่แล้วที่ผ่านมาใส่ทำไมอ่ะ
5: แต่ไม่ผิดไงก็บอกว่าไม่ผิด
6: จะไปต้องใส่ก็ได้เอาที่ผ่านมาแล้วใส่ทำไมแต่ถ้าศาลบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เออก็ย้อนกลับไปเหมือนกันว่าเออไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วครั้งที่ผ่านมาใส่ทำไมแต่บอกใส่ก็ไม่ผิดนี่เออก็ไม่ผิดแล้วเอาออกทำไมอ่ะ
5: ค่ะครั้งหน้าอย่าใส่แล้วกันเดี๋ยวจะสร้างความไม่น่าเชื่อใจค่ะ
6: แล้วใส่ครั้งนี้แล้วใส่ครั้งนี้แล้วก็เลยต้องบังคับให้เชื่อใจอย่างเงี้ยหรอก็ศาลพูดเองว่ามันไม่น่าเชื่อใจอ่ะถูกป่ะก็ศาลบอกเองว่าใส่แล้วมันไม่น่าเชื่อใจอ่ะแล้วทำไมมันไม่น่าเชื่อใจล่ะก็มันไม่น่าเชื่อใจไงก็ศาลก็ขอบคุณศาลที่ช่วยคอนเฟิร์มตรงนี้นะฮะ
5: ค่ะก็จบลงที่ขาไม่ผิดแต่ก็เป็นว่าไม่ผิด
6: ก็จบแค่นั้นนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับตกลงศาลยกฟ้องคุณหมอชรณะนะครับก็ณตอนนี้ก็ยังงงๆกันอยู่ว่าตกลงจะเรียกว่ายังเป็นประธานกสทช.ไหมนะครับแต่จริงคุณหมอไปฟ้องกลับถึงคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบสรรหากสทช.มาบอกว่าขาดคุณสมบัติแต่ปรากฏลองไปตรวจจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าคณะกรรมการตรงนั้นอยู่ในระยะเวลาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเขาก็ทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องแหละนะครับพอย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าศาลบอกว่ามันไม่ได้มีคือคุณหมอเนี่ยคือคนที่จะมาเป็นกสทช.ห้ามทำอาชีพอื่นภาษาง่ายๆนะ
5: ใช่ๆ
6: ห้ามทำอาชีพอื่นเป็นระยะเวลากี่วันก่อนรับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณหมอเองเนี่ยเป็นประธานกสทช.นะครับแต่มันมีหลักฐานอันนึงซึ่งมันโผล่มาว่าคุณหมอไปประกอบวิชาชีพเป็นหมออยู่กับโรงพยาบาลรามานะครับในระหว่างที่มันคาบเกี่ยวทำให้ขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องหลุดจากการเป็นประธานกสทช.มันก็เลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยคาราคาซังอยู่เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ขาดแต่คนอื่นบอกว่าขาดมันก็เถียงกันอยู่ตรงนี้ในขณะที่การประชุมไม่สามารถไปได้เพราะว่าการประชุมจากสำนักงานของกสทช.เนี่ยยังคงทำเรื่องให้คุณหมอเป็นประธานในการประชุมอยู่ก็คือเข้าประชุมในฐานะของประธานกสทช.อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นและเข้าประชุมคนที่เป็นกสทช.คนอื่นเดินหน้าการประชุมไปจะถือว่าต่างคนต่างร่วมกันทำผิดกฎหมายไปใช่หมดมติที่ประชุมต่างๆจะกลายเป็นโมฆะบลาบลาบลาบลาอาว่ากันไปเนี่ยมันก็เถียงกันอยู่ในเรื่องนี้นะครับล่าสุดคุณหมอไปศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางเนี่ยไม่รับคำฟ้องคุณหมอก็เลยไปศาลสูงศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้ศาลปกครองกลางรับนะครับก็วนกันไปวนกันมาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็ไปฟ้องไอคณะกรรมการนี้ก็ตกลงว่าศาลยกฟ้องนะฮะคือไม่รับฟ้องนั่นแหละนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับส่วนในกรณีของคุณหมอเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีมูลตามกฎหมายจริงๆคือไม่มีสัญญาจ้างแต่มีเอกสารแล้วก็ล่องรอยเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวเรียกว่าล่องรอยเลยมาดูเหมือนขี้โกงกันมาม
5: ันมีการรับเงินมันมีการรับ
6: มันมีเส้นเงินนะครับที่สามารถเทรซได้แบบเป็นวิทยาศาสตร์จากการที่โรงพยาบาลจ่ายเงินค่าวิชาชีพแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็มันมีการจองการใช้เครื่องมือการใช้ห้องตรงนั้นซึ่งคุณหมอเขาอธิบายบอกออกมาบอกว่าคือพอฟังคุณหมอผมก็เข้าใจแต่ถามว่ามันทำให้ผิดการเป็นถูกไหมมันก็ไม่เชิงคุณหมอบอกว่าสมมติว่าอ่านเป็นหมอนะพี่อ้อยแล้วอ่านรักษาพี่อ้อยมาเคสมันต่อเนื่องอ่ะเข้าใจไหมเคสมันต่อเนื่องอ่ะอันรู้เรื่องพี่อ้อยดีมากเลยแล้วมันจะจบเคสอยู่แล้วอ่ะมันมีหลายเคสที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอปฏิเสธไปหมดแล้วแต่มันมีบางเคสที่หมอจำเป็นต้องปิดเคสนี้เพราะหมอเป็นคนดูแลคนไข้คนนี
5: ้ค่ะ
6: แล้วเขารู้เรื่องการเจ็บป่วยมาจนถึงตรงนี้แล้วอ่ะจะต้องไปนั่งอธิบายโรคทั้งหมดแล้วส่งต่อให้คุณหมอคนอื่นเพื่อมาปิดเคสเหรอผมอ่ะก็ต้องเข้าไปสรุปกับคนไข้เองว่าคุณหายแล้วสบายใจได้นะเรื่องที่เรามาตรงนี้จบแล้วหลังจากนี้คุณ follow up กับคุณหมอคนอื่นได้ทุก6 เดือนเขาบอกมันเป็นแค่เหมือนกับ closure ของเคสซึ่งพออ่านฟังอ่านก็เข้าใจคุณหมอแต่ถามว่าถ้าเอาตามตัวหนังสือผิดไหมล่ะก็ผิดนะพี่ออน
5: ใช่ใช่
6: ถ้าเอาตามตัวหนังสือก็ผิด
5: ใช่ค่ะเขาคุณจะมีการตั้งคำถามว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องส่งต่อเพราะคุณเป็นประธานกสทช.แล้วไงตามกฎเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันก็คือคุณไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นแล้วเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการตีความอะค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะทุกกฎเกณฑ์กติกาและทุกเงื่อนไขจะมีข้อยกเว้นสิถ้าอย่างนั้นเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องไปแบบนี้พี่ก็ต้องไปลงเสียงให้กับคลื่นนี้สิไม่ใช่ว่าพี่จะไปทำคลื่นอื่นซะที่ไหนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้หมดเพราะนั้นตามหลักเกณฑ์กติกาคือเมื่อเราทำงานกับบริษัทนี้เราก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกานี้ทั้งหมดคืออันนี้ค่ะแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็บอกโอ้โหมันมีเคสค้างไว้เต็มมาเลยนะคะที่ต้องมีการประชุมของกสทช.แต่ไม่สามารถประชุมได้ไม่ใช่คนอื่นไม่ยอมประชุมแต่กลัวผิดกฎหมาย
6: ครับ
5: เท่านั้นแหละตอนนี้อะไรที่เป็นปัญหายาวๆค่ะ
6: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ย้อนกลับไปก็คือคณะกรรมการณตอนนี้ที่พิสูจน์ออกมาได้แล้วนะฮะว่าตัวเองไม่ผิดอะไรเนี่ยคณะกรรมการสรรหาตรงนี้ก็จะต้องยื่นเรื่องกลับไปที่ศาลปกครองกลางอีก
5: ฟ้องต่ออ
6: ืมคือผมก็เข้าใจอีกว่าเป็นกฎหมายแหละแต่สำหรับประชาชนบางทีรู้สึกว่าไร้สาระจังเว้ยเข้าใจไหมคือมัวแต่ลำวงกันน่ะเอางานออกมาได้ไหมถ้าเป็นเอกชนเราจะพูดแค่นี้ละเอางานออกมาได้ไหมแต่ก็อ่ะมันราชการมันก็จะมีระบบระเบียบซึ่งตัวราชการเขารู้เองนะบอกว่างานราชการมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะระเบียบมันเยอะมันก็จะช้าเอาจริงๆก็ทั้งรู้แล้วไม่ปรับปรุงนี่ผมว่ามันก็มีปัญหานะพี่อ้อย
5: ใช่ค่ะมันเคลื่อนตัวยากอะในวันที่วันและวัยที่วันนี้นะคะทุกคนต้องการความรวดเร็วตกลงยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยทำเสร็จปั๊บมันต้องมีคนที่เชื่อมต่อไปอีกไงคะมันไม่ใช่แค่ว่าเมื่อไหร่ประชุมแต่คุณประชุมออกมาแล้วคุณไม่มียัตติออกมาไม่มีข้อสรุปออกมาคนอื่นทำงานต่อยากเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมยาวไปสู่อันอื่นเหมือนกันแล้วก็จะกลายเป็นประเทศที่ล่าช้าทางระบบ
6: อ่ะก็นั่นแหละนะครับส่วนเอเชียนเกมไทยก็ขยับขึ้นมาเป็นที่6อยู่นะครับก็อยู่ที่9เหรียญทองจริงๆถ้านับจำนวนเหรียญทองเราสามารถขึ้นเป็นอันดับ5ได้เหมือนกันคือเราชนกับคาซัคสถานอยู่แต่เวลาเขานับเหรียญทองนะฮะอันดับเนี่ยนะครับจริงแต่ว่าพอเหรียญทองชนกันคือเท่ากันกับคาซัคสถานเขาไปดูอันดับอื่นปรากฏว่าเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเราต่ำกว่าคาซัคสถานเราเลยอยู่อันดับที่6นะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเรามีเข้าชิงอีกหลายเรื่องอย่างเช่นวิลกลูวูดนะครับหรือแม้แต่ตะก้อไทยก็เข้าชิงเหรียญทองกันอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงส่งใจให้นะครับแล้วก็รอติดตามว่าเราจะขยับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวานน้องเนเน่กับไทยนะครับแล้วก็มีดราม่าเบาๆนะครับก็ผมว่าบางเรื่องอย่างเช่นสีหน้าของน้องผมว่าเราก็อยากไปดราม่าเลยแต่บางเรื่องผมก็เข้าใจนะผมเข้าใจดราม่านะคือผมรู้สึกว่าเมื่อวานเป็นการกลับไทยที่มีพิธีต้อนรับที่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าถามผมนะผมว่าไม่มีอะไรจะพูดเลยตอนที่ผมเห็นนะแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้พิธีต้อนรับน้องเนเน่ไม่มีอะไรเป็นบวกสำหรับผมทุกอย่างสำหรับผมปล่อยให้น้องเดินกลับมาอย่างสง่างามกับครอบครัวจะเป็นภาพที่ดีมาก
5: คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็นณเวลานั้นน่ะเข้าใจหมดสำหรับทุกหน่วยงานเข้าใจหมดมีคนพูดถึงเรื่องของเสื้อทุกอย่างพิธีการทั้งหลายแต่นะคะบางมุมการที่เราเห็นภาพของคนบางคนในโซเชียลแล้วเราตัดสินเลยว่าดูไม่เห็นดีใจเลยนะที่มีคนมาเชียร์หรือแม้กระทั่งว่าโอ้เสียดายจังเลยอุตส่าห์เชียร์ตั้งนานจริงๆแล้วพี่ว่าเรากำลังตัดสินกันค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องเนเน่เองก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตนั่นแหละเพราะว่าเล่นที่บ้านเกิดอะค่ะก็เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่บางทีมันก็บางโมเมนต์อะเนาะก็คนดราม่าก็มีสิทธิ์ดราม่าค่ะพี่ว่าก็สุดแต่
6: ผมว่าคนเรามีสิทธิ์เหนื่อยคนเรามีสิทธิ์เหนื่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะยิ้มเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราก็เลือกรูปเอาเลือกรูปเอาส่วนน้อยมาใช่ไหมมันก็เหมือนกับสารพัดคอมเมนต์นะพี่อ้อยที่บางครั้งแบบแอปกับน้อง
5: นน
6: คนนี้เขาเนี่ยตอนนี้ความรักมันขมขื่นแล้วดูแววตาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือโอ้ย นั่นแหละเนี่ยแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อวานก็คงจะมีคนมายุ่งกับชีวิตน้องเยอะอะนะครับ
5: ใช่
6: หรือแม้แต่ผมเชื่อว่าคงจะมีคนเข้ามาจัดแจงกับชีวิตน้องเยอะเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมคิดในมุมนั้นมากกว่าว่าผมเห็นใจและอยากเป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าแทนที่จะกลับมารู้สึกว่าสบายใจแฮปปี้จังเลยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรพยายามมาครอบน้องอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าใจ จะอาศัยแสงขอพูดดักไว้เลยณตอนนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีคนอาศัยแสงน้องเยอะซึ่งถ้าอาศัยแสงแล้วบวกไปด้วยกันผมว่าไม่ผิดแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆปริ้นปริ้นอยู่ดูเองผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนะวันนี้ดูง่ายจะตายพี่อ้อยถ้าคุณดูด้วยตาที่เปิดหูที่เปิดและใจที่เปิดกว้างง่ายมากครับผม
5: และทั้งหมดอย่าลืมนะคะกว่าที่น้องจะได้มาถึงวันนี้ปั๊บนึงน้องต่อสู้ตะเกียกตะกายด้วยครอบครัวและความช่วยเหลือของคนบางคนที่มาเห็นน้องกำลังเล่นเปิดหมวกอยู่แต่วันนี้พอน้องเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศอะค่ะพอกลับมาเสร็จปั๊บน้องอาจจะกำลังตกใจก็ได้ว่าอะไรกันอะไรกันอะไรกันและอย่าลืมค่ะ16ปีเท่านั้นอายุที่น้องผ่านมาก็ได้แต่ให้กำลังใจค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดในทุกที่ก็แล้วกันค่ะ
6: ครับผมครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับจริงๆอยากไป MTV นะแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย MTV แล้วกันเน
5: า
6: ะ
5: ค่อยอัปเดตกันจ้ะ
6: โอเคขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดและตะซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ตัวผสมคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวนะครับน้องพอมาด้วย
5: ค่ะ
6: น้องพอมาบ๊ายบายด้วยน้องพอสวัสดีป้าอ้อย
7: คร
5: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ
6: น้องพอวันนี้ได้อยู่บ้านใช่มั้ยลูก
5: ตั้งแต่ตอนคลอดออกมาเลยแต่น้องพีทเนี่ยพี่อ้อยไม่มีโอกาสจะเพราะทั้งช่วงโควิดด้วยนะพอดีเลยอ่ะ
6: ใช่น้องพีท
7: ครับก็เห็นก็เห็นก็ใช่อ
6: ือว้ายจริงเหรอ
7: ถ้าเขาอยู่ในนี
6: ้อ๋อเหรอ
7: เขาช่วยวิ่งไปออกไปแล้วแต่มันอึอยู่ตรงนั้น
6: เพราะว่าเราพูดถึงน้องหมาของเขา
5: อ๋อแล้วครับลูกโถ
6: ครับผม
5: ได้เลยครับดูแลสุขภาพนะทุกคน
6: ขอบคุณครับ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องพอสวัสดีครับลูกดีครับดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับ
3: ก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
8: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
9: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
10: ก่อนครบธงชาติย้ำเตือนตัวเองด้วยกันนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นวันกันด้วยนะฮะมันก็เหมือนกับเราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันแล้วก็บอกใจตัวเองให้รู้กันแบบที่เคาน์เตอร์เพนเขาชวนกันนี่แหละครับว่าเฮ้ยพวกเราคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่กันไหมที่เรามองความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดของเขานะครับกลัวอะไรกับความปวดครับพร้อมดึงศิลปินอย่างเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบนี้เต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงทุ่มเต็มที่ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายเต็มที่มีระเบียบมีวินัยนะครับทั้งคอนเสิร์ตการแสดงเราเห็นเลยว่าเขาเต็มที่และในที่สุดมันก็นำความสำเร็จมาสู่นะครับซึ่งเขาตั้งเพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้เขาตั้งเพนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ แล้วลุยต่อครับ
3: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
12: Love you mama Love you papa
13: เมื่อมีอาการไอ
12: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
13: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
12: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
13: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
14: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
15: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เวลา8 นาฬิกา

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหลาน้ำมันซึมซึมมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
2: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
4: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: จิ้งจกที่ไหนเนี่ย
1: เสียงจิ้งจกบ้าเลยหรออ
0: ๋อมันอารมณ์มันเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกที่มันเริ่มจะร้องอ่ะมันจะมีแบบ
1: ฟังดีอันนี้จุ๊ๆไงอันนี้มัน
0: เอาเหอะเร็วๆรีบจะทำบทำอะไรก็รีบทำ
1: วันหัวใจโลก
0: อ๋
1: อ
0: เสียงหัวใจหรอ
1: เสียงหัวใจ
0: เอาเธอต้องเอาหัวใจเธอขึ้นมาที่ไมค์สิ
1: ไม่แกต้องมาดูแลหัวใจฉันเพราะบอบบางมากทุกวันนี้เจอเรื่องราวหลากหลายหนักหนาสาหัสสากัน
0: กล้าพูดเนาะว่าหัวใจเต็มพูดได้เนาะเขินแทนเลย
1: เขินทำไม29กันยายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันหัวใจโลก
0: All World Heart Day นี่ไง
1: แกหมั่นไส้ฉันฉันก็หมั่นไส้แกบ้าง
0: เธอไม่ต้องหมั่นไส้ฉันเธอต้องเจอแบบนี้หัวใจเธอจะได้แกร่งไงเออจิตใจจะได้แบบว่าแบบอืม
1: เนี่ยเจอทุกวันมันกร่อนไง
0: มันก็ต้องแบบว่าเสริมความแกร่งขึ้นมาให้ได้
1: พยายามอยู่ถ้าไม่เจอแกสัก3วันได้แกร่งเลยแหละ
0: อ่ะเดี๋ยววีคถัดไป
1: จะลาเหรอ
0: เออใช่วีคนี
1: ้ไหน
0: วีคนี้อ๋อวีคหน้านู้น
1: ลาประมาณกลางเดือนตุลาเหรอ
0: ลาพักร้อน
1: โอ้แต่
0: ไม่เจอแน่
1: ไปไหนพูดสิ
0: แถวนี้แหละเธอฉันจะไปไหนได้
1: แกไปช่วยน้ำท่วมเหรอ
0: ใจเย็นๆวีคนู้นเขาน่าจะลดกันหมดแล้วเปล่าโอ้โหถ้าวีคนู้นยังไม่ลดนี่ถือว่าโอ้โหไม่ได้หรอกนะ
1: เพราะน้ำมันยังหนักมากกับเมื่อวานเห็นรองเท้าแข่งร่มเก้าเน
0: า
1: ะ
0: บางจุดอะไรอย่างงี้หรือว่าอะไรหลายจุดเลยอ่ะ
1: ขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะบางคนถึงคอเพราะ
0: จริงจริง
1: มันท่วมหนักมากนะครับก็เป็นกำลังใจนะเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็พยายามจะหยิบยื่นความช่วยเหลือแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คืออ่ะ
1: ไปต่อยากจัง
0: มันไปต่อได
1: ้มาก็ช้าด้วย
0: ไปต่อได้เอางี้ดีกว่าร้านสะดวกซื้อห้างค้าส่งค้าปลีกแถวบ้านคุณอะอะละแวกบ้านคุณฟังบ
1: ้
0: าน
1: หมด
0: มาเติมยัง
1: ไม่รู้ว่าล่าสุดเจอของหมด
0: ล่าสุดวันไหน
1: เฉพาะของกิน
0: อ
1: ะ
0: ของหมดวันไหนวันอาทิตย์เปล่าวันนี้วันอังคารแล้วนะ
1: เออ
0: ถ้าหมดวันอาทิตย์อังคารยังไม่มาเนี่ยเราว่ามัน
1: ไม่มันมาเติมเสร็จแล้วมันก็หมดอีกไง
0: เออเพราะว่าคนก็ต้องการที่จะอะไรอย่าง
1: คือเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เติมนะเขาเติมแต่ว่ามันหมดไม่พอ
0: เติมปุ๊บหมดเติมปุ๊บหมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ยิ่งเฉพาะ เป็นพวกของกินแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะของสดหมดเร็วมากเมื่อวานเนี้ยผมอ่ะไปหาร้านอาหารคานใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าหมูหมด
0: อันนี้คือเข้าห้างหรือว่าเป็นร้านข้างนอก
1: ร้านในห้าง
0: ร้านในห้าง
1: หมูหมด
0: อื
1: มเพราะเราไปดึกแล้วด้วยแหละหมูหมดแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: เออไม่เคยเจอ
1: เออ
0: เออนะคะ
1: เขาก็เอาลิสต์มาเลยตอนนี้หมูหมดนะคะ
0: อันนี้อะไรหมดบ้าง
1: เอออะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะก็จากสถานการณ์น้ำท่วมเนาะหูฟังทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มขึ้นทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาบอกก็ได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมแล้วก็เร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆนะคะเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอแล้วก็กระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการนะคะเขาบอกว่าถ้าพบว่าพื้นที่ไหนที่สินค้ายังไม่พอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือว่าพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมมีไหมอ่ะ
1: ยังไม่เจอเนาะถ้าเจอต้องแจ้ง
0: ถ้าเจอต้องแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันทีนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกว่าเขาก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาแล้วก็การกระจายสินค้าด้วยนะคะเพื่อดูแลสินค้าให้สินค้าจำเป็นให้มันมีเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: หรือฉันเจอแล้วฉันไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนนั้นรีบคว้ารีบจ่ายไง
0: หมายถึงว่าราคาไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ย
1: เราไม่รู้ไงแล้วก็จะมาแล้วก็รีบจ่าย
0: มันมีความเป็นไปได้เออแต่ว่า
1: เพราะตอนที่ไปซื้อวันนั้นนะโอ้โหคนมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าก็รีบหยิบรีบจ่ายไง
0: เห็นหลายคนเหมือนกันที่ไปซื้อของตามห้างตามค้าส่งค้าปลีกอะไรเงี้ย
1: ต่อแถวกันยาวเลยอ่ะ
0: ก็คือมองไปแบบโอ้โหเธอ
1: นั่นแหละนี่คือความยากลำบากในช่วงนี้เน
0: า
1: ะ
0: นะคะอ่ะเราส่งท้ายกันปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังก็ใครที่เป็นแบบทาสเหมียว
1: แมวน่ารักใช่
0: ไปต่อดีกว่าเติมความอร่อยให้กับน้องแมวนะคะที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry นะคะแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้นะคะจุดเด่นเขาก็คือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากคือขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นเอง ไซส์ก็คือพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์นะคะแล้วก็ยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะคะเพราะจะทำให้ก็ทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายด้วยจากโปรตีนคุณภาพสูงนะคะกินเนาะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวเพราะฉะนั้นก็จะช่วยประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการที่จะซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะแล้วก็บ้านไหนนะคะที่อยากจะลองแต่กังวลอยู่ว่าเอ้ยเจ้าเหมียวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองซื้อได้เลยนะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพจทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีค่ะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% นะคะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพจลองเลยนะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
1: เลือกของดีๆให้น้องเหมียวเราเนาะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาท
1: 8โมงถึง11โมงนะครับไปวิศวะครับรายงานตัวครับพร้อมอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะฮะโอ้โหคุณผู้ฟังมาถึงก็จองเพลงเลยแต่จองเพลงชั่วโมงหน้าด้วยนะวันอังคารนานๆฟังทีขอจองเพลงนะพี่เป้นะ
2: โอ้
1: ได้ฮะเป้ยินดีฮะ

ไม่ค่อยได้หยิบเพลงนี้มาเปิดสักเท่าไหร่นาะนะครับเป็นงานของเดอะทอยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้องพิมพ์ถามมาร่วมแจมด้วยมีเธอทุกวันก็โอ้นี่น่ารักดีนะเพลงนี้เอาจริงหุยมีคนส่งข้อความมาขิงแหละพวกเราเขาบอกว่าลั่นหลุมแก้วแดดแรงมากค่ะพี่แป้ขอแก้แอมกับไอใส่เลยอโศกก็แดดแรงจ้าแต่เอาจริงนะฮะแดดออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะช่วงบ่ายแก่ๆหน่อยนะโอ้ยแดดแรงมากพี่แป้ถึงขั้นเดินออกไปรับแดดเลยทีเดียวเราไม่เห็นแดดกันหลายวันแล้วเนาะช่ำมากเมื่อวานนี้

ข้อความนี้เขาบอกว่าโคตรสัตหีบตอนนี้แดดแสบตามากรีบซักผ้าเลยพี่เป้เอาผ้ามาตากมันจะได้รีบแห้งไม่นึกเหมือนกันเนาะวันหนึ่งเราจะหวยหาแดดกันขนาดนี้นะคุณผู้ฟังนี่ฮะข้อความนี้ก็บอกแดดมาค่ะซักผ้ากันเถอะค่ะพวกเรานะลุยครับลุยเอาให้เต็มที่

ันนี้ตอนที่ขับรถมานะฮะมาจัดรายการคือผมเองก็ต้องวิ่งขอขวาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าทรายเนี่ยน้ำมันก็มีความนองกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขวาสุดติดเกาะกลางมาแล้วขึ้นทางด่วนมาวันที่ทางด่วนยังฟรีอยู่นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการจราจรก็มีรถรามากขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับก็แสดงว่าออกมาใช้ชีวิตกันได้มากขึ้นแล้วนะครับในบางพื้นที่น้ำก็พอที่จะลดนะฮะแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตกันได้บ้างนะครับแต่บางพื้นที่อย่างข้อความนี้บอกว่ามอร์นิ่งค่ะพี่เป้ออกมาปากซอยหมู่บ้านค่ะถนนเรียบคลองน้ำไม่ลดเลยค่ะอันนี้อยู่แถวๆรังสิตคลอง1นะฮะที่ส่งข้อความมาบอกกันคือบางพื้นที่มันก็ออกมาใช้ชีวิตลำบากมากนะคุณผู้ฟังแต่บางทีมันก็อาจจะเดินลุยน้ำออกมาได้บ้างนะครับหรือบางที่ก็หนักๆเลยคือพายเรือฮะอย่างที่เราเห็นในข่าวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอความช่วยเหลือกันไปนะครับก็วันนี้ทางกรีนเว็บเองทางพี่เป้เองนะครับก็พร้อมนะฮะในอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะช่วยดูแลสภาพจิตใจเนาะนะผ่อนคลายความตึงเครียดความเครียดบ้างได้บ้างนะฮะในส่วนของการที่จะเปิดเพลงให้ได้ฟังกันนะครับแบบได้เพลินๆกันบ้างหน่อยนู้นนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับงั้นวันนี้เนี่ยคงเป็นอีกวันนึงนะครับที่พี่เป้ขออนุญาตนะครับที่จะมอบให้กับสำหรับใครที่ยังอยู่ในเรื่องราวของน้ำท่วมในสภาวะที่เรายังแบบว่าออกไปนู่นนี่นั่นลำบากมากนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารออกมาได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการได้รับฟังเสียงจากพี่เป้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่งข้อความมาครับนะฮะตอนนี้นะฮะอยู่ตรงไหนน้ำลดบ้างหรือยังออกมาได้บ้างแล้วหรือยังนะฮะหรือว่าต้องลุยน้ำออกมานะครับก็ว่ากันไปนะครับส่งข้อความมาบอกกันเดี๋ยวเดินรอบหาผู้โชคดีแจกให้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

ข้อความนี้บอกว่าอยู่ราชบุรีนะฮะน้ำยังไม่ท่วมครับพี่เป้แต่ก็นั่งลุ้นอยู่ทุกชั่วโมงเหมือนกันนะว่าจะท่วมหรือเปล่าน้ำเนี่ยไม่กรองขึ้นไม่หยุดเลยครับนะเขาบอกว่าน้ำเหนือนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะไหลมารวมอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะเขาว่ากันแบบนั้นนะฮะก็ต้องดูสถานการณ์มวลน้ำเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังอยุธยานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำนะฮะยังไงก็เนี่ยได้แต่ถอนหายใจในทุกๆวันเหมือนกันนะเนี่ยสู้ต่อพวกเราสู้ต่อ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงหรอหมอเพื่อน
1: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
2: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ย

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: ชีฟ้า
1: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: น่ารักดีเนาะเพลงนี้ณเดชน์คุกิมิยะนะครับรักนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูได้นะครับคุณผู้ฟัง Henry First Date นะครับหนังเรื่องล่าสุดของ GTH เขานะฮะโอเควันนี้นะครับก็ข้อความนะครับหลายๆข้อความที่ส่งมานะฮะก็เอาจะช่วยนะครับหลายคนก็บอกว่าเพิ่งจะน้ำลดแล้วก็ได้ออกจากบ้านไปทำงานวันนี้ละค่ะนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ร่มเกล้าพี่แพ้อพยพออกมาแล้วเศร้ามากทำใจมากๆแต่ก็ยังแวะเวียนไปดูบ้านบ้างอะไรเงี้ยนะครับไปดูน้องหมานะฮะที่ป้อมบ้างอย่างงี้นะครับบางคนก็บอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยออกมาข้างนอกเนี่ยนะฮะก็ลุยๆน้ำออกมานะฮะก็เหมือนช่วงแรกๆกันเนาะที่ต้องตามออกมามาหาของกินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เข้าไปใหม่นะฮะก็ต้องทำอย่างที่ต้องทำนะคุณผู้ฟังนะฮะก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับในวิกฤตในช่วงนี้นะครับ1ผู้โชคดีครับจากการแรนดอมนะครับหาผู้โชคดีนะครับ1สิทธิ์ตนมา 1,000 บาทได้แก่ปึ๊บ1ผู้โชคดีของเราเดี๋ยวนะสักครู่นะครับมาคุณณเนาะสวัสดีครับคุณณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะพี่ดีเจเป
0: ้สวัสดีครับยินดีมากครับนะฮะวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับช่วยนะ
1: ครับขอบคุณมากเลยค่ะยังน้อยๆก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีค่ะ
0: อยากให้ได้แบบว่ามาชื่นใจกันบ้างเนาะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีใช่ไหมครับคุณณคุณณเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่แถวไหน
1: อยู่เรียบด่วนนวมินนะคะ
0: ครับเรียบด่วนนวมินตอนนี้สถานการณ์
1: แต่มันเป็นช่วงทางลัดที่มันจะไป101อะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ สถานการณ์น้ำก็ทรงนะฮะแต่ลดลงมาทีละเล็กทีละน้อย
0: โอ้ยพอมันลดมันก็ยังรู้สึกดีขึ้นบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใจชื้นมากเลยค่ะ
0: โอ้ดีกว่าที่มันแบบเมื่อไหร่มันจะลงไปสักที
1: นั่นสิคะ
0: เ
1: ห็นแดดก็แบบโอ้โหพระเจ้า
0: วันนี้แดดออกเราดูแฮปปี้จริงๆนะ
1: ดีมากเลย
0: เป็นไงบ้างในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ก็มาม่าอย่างเดียวเลยค่ะบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเดียวเลยค่ะ
0: ยังดีที่ยังมีโอกาสได้ตุนเอาไว้ใช่ไหมฮะออกหมายถึงว่าออกมาแล้วก็
1: ก็พายเรือไปอะค่ะพายเรือไปเซเว่น
0: อันนี้พายเรือจริงๆเลยเหรอคุณฮะ
1: จริงๆค่ะพายเรือจริงๆ
0: คุณฮะเอาเรือมาจากไหนยังไงอะเล่าสิ
1: ก็เรือมันมีอยู่ไงคะมันมีอยู่เดิมก็เลยเอาออกมาได้ออกมาใช้ประโยชน
0: ์โอ้โหตายไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเรา
1: ไม่น่าเชื่อจริงๆ
0: เรา
1: ไม่เคยท่วมขนาดนี้เลยค่ะไม่เคยเลย
0: เนาะต้องพายเร
1: ือจะอยู่มาบอกโอ้โหแต่ก็สู้นะฮะสู้มันเป็นเหมือนประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ครั้งหน้าเราจะปรับตัวยังไงเราจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
0: จะต้องเตรียมตัวรับมือกันยังไง
1: อืมใช่ค่ะใช
0: ่ตอนนี้มันก็มีหลายๆคนที่เขาแชร์เนาะมันก็จะมีวิธีที่จะช่วยกันแบบกั้นน้ำในเบื้องต้นอะไรเงี้ยเนาะเครื่องสูบน้ำมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยเนาะ
1: เที่ยวหน้าเตรียมพร้อมเลยค่ะ
0: โอเค
1: มารับมือได้แน่นอนเลยค่ะตอนนี้ไม่วันนี้ครั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยเพราะว่ามันไม่เคยคิดว่าจะท่วมขนาดนี
0: ้เนาะนะครับ
1: เพราะบ้านก็ยกสูงนะฮะ
0: ครับ
1: บ้านก็ยกสูงตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งนี่น้ำเข้าบ้านหมดแล้ว
0: พอฝนมันเป็นแบบสภาวะแบบฝนแช่เนาะมันลงมาหนักมากนะครับโอเคคุณน้าก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแรงใจนะครับส่งไปช่วยคุณน้านะฮะคุณน้าใน
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ในฐานะที่เราก็ยังแบบว่ายังอยู่กับน้ำอยู่นะมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆที่แบบก็แบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ
1: ก็คนอื่นยังเยอะกว่าเราเยอะเรายังไม่แบบยัง
0: ใช้ชีวิตได้อยู่บ้าง
1: รอดได้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องสู้บันไปแล้วก็เรียนรู้กับมันว่าเราจะทำยังไงในครั้งนั้นนะต่อไปว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวพร้อมสติมีมาทุกอย่างต้องผ่านไปได้ค่ะ
0: ครับนี่ผมก็ยังคิดกับเพื่อนๆอยู่เหมือนกันว่าแกพวกเราคงต้องซื้อเรือติดบ้านไว้แล้วล่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอย่างน้อยเรายังได้พายออกมาไปหาของกินได้อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะมันปรับตัวจริงๆนะฮะ
0: ครับ
1: จากเคิร์นที่ห้องน้ำใช้ไม่ได้เราก็เอาน้ำท่วมนี่แหละไปใส่ในชักโครกให้มันได้กดได้อะไรได้ก็ยังโชคดีที่มันกดได้หรือว่าทำอะไรยังได้
0: อี
1: กเราก็ซื้อน้ำดื่มกินอะไรเอา
0: ครับโอ้
1: มันก็ผ่านไปได
0: ้ยินดีมากนะครับที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยดูแลกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณนะสู้ต่อไปนะครับ
1: เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะ
0: ครับสู้ๆครับหมูเห็นหัวเราะออกได้แบบนี้เป้ก็ดีใจ
1: สู้ค่ะสู้ค่ะ
0: ยินดีครับ
1: มาอีกก็ล้างอีกแค่นั้นเอง
0: โอเคสู้ครับครับสวัสดีครับ

0: ได้แต่ส่งกำลังใจไปนะครับเอาใจช่วยสำหรับทุกๆความยากลำบากในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับขอบคุณ Trip Up To My สำหรับTrip Up To My นะฮะ รับบริการรถสายฟรีที่ Trip Insure ครับแล้วก็ Boo Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทครับ
1: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: คุณผู้ฟังถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูเนี่ยนะฮะคือบางทีเรามีถุงขยะใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดมันบางหงุดหงิดมาหิ้วไปแล้วมันแบบน้ำซึมบ้างแตกบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มัดแล้วมันแบบโอ้ยมัดก็ไม่แน่นกินออกอีกอะไรเงี้ยปวดหัวนะครับเราให้ความสำคัญมันหน่อยนะฮะกับเรื่องของถุงขยะนะครับเลือกถุงขยะดีๆแบบนี้แหละนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรับสมัครสมาชิกด้วยอันนี้คุ้มมากๆนะครับแนะนำให้สมัครเลยคุณผู้ฟังสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มจัดเต็มยังไงคือถ้าเกิดว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเอามาสะสมคะแนนได้คุณผู้ฟังนะครับแล้วการสะสมคะแนนเนี่ยซื้อจากรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะฮะทั้งทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับ Champion Bags Official Shop นะครับที่ Shopee Lazada TikTok Shop ได้หมดนะฮะช่องทางของ Champion เองก็ได้ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA นะครับของถุงขยะ Champion แอด LINE ได้เลยนะครับที่ @championbags นี่นะฮะมี S นะครับตอนที่เราสมัครสมาชิกเนี่ยคุณผู้ฟังเราก็จะได้รับนะฮะ200คะแนนทันทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดอีก100บาทมอบให้อีกนะฮะและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนเมื่อเราสะสมได้เราก็เอาคะแนนเนี้ยไปช็อปต่อได้อีกโอ้โหเป็นไงคุ้มไหมนี่คือแชมเปี้ยนคลับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะฮะสมัครได้เลยที่ LINE OA นะฮะ @championbags back me s อย่างที่บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบโหลดรีบสะสมคะแนนนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิลกินครับบิลกินเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของแชมเปี้ยนแบ็กนะครับเดี๋ยวถุงขยะแชมเปี้ยนนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมนะฮะเร็วๆนี้พี่เพ่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนนะแต่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยจะต้องบอกตรงนี้บอกที่กรีนเว็บก่อนใครเนี่ยกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูไปสมัครสมาชิกแชมเปี้ยนคลับกันครับ
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบ็คที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบ็คทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดเลย
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
9: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแ

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: คุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกนะฮะว่าตอนนี้แบบตะกร้อไทยกำลังลุ้นๆกันอยู
2: ่
1: ผมเองก็ลุ้นวิวเหมือนกันเพราะวิวตอนนี้เข้ารอบชิงแล้วไงนะก็จะน่าจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงให้กับไทยหรือเปล่าเอาเหรียญทองมาให้ได
2: ้โอ้เมื่อวานนี้ก็โหยืนลุ้นเหมือนกันนะฉันแบบยืนแบบอยู่นิ่งๆแบบข้างหน้าจอไม่ได้อ่ะ4x100
1: เวลาคุณดูเนี่ยคุณยืนดูหรอ
2: ก็
1: มันลุ้นเบอร์เลยใช่ไหม
2: ไม่จะยืนนิ่งๆอยู่นะจอไม่ได้ฉันต้องเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี
1: ่กระวนกระวาย
2: ไม่ได
1: ้
2: ไม่เดี๋ยวเขาไม่ได้แต้ม
1: ไอ้บ้าโอ้แต่วิ่งเราก็ดีมากนะคว้าเหรียญมาได้แบบชื่นใจมากแล้วก็ทำลายสถิติด้วยอ่ะ
2: นะ4x100หญิงนะมีแบบ
1: ทั้งชายทั้งหญิง
2: ชายนี่น่าจะที่สี่ปะ
1: ไม่หมายถึงชายเดียวที่เขาวิ่งกับ100 เมตร 200 เมตรอันนั้นได้ไปแล้วไง
2: อ่าฮะแล้วก็เป็นทีมอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นๆอยู่เนาะเมื่อวานก็ดู
1: ครับ
2: นะคะเรื่องนี้ก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นด้วยเหมือนกันเนาะโอ้โหเพราะว่าน้ำท่วมรอบเนี้ยเธอวันนี้เห็นแดดแล้วนะ
1: กีฟกันไปแล้วเนี่ยผมกีฟเป็นตอนเช้าคุณผู้ฟังไปแล้วเขาขิงกันเรื่องแดดกันมาแล้วแดดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานตอนเย็นประมาณสักบ่าย 3 บ่าย 4อ่ะผมเนี่ยออกไปหน้าบ้านเลย
2: มีบางพื้นที
1: ่ไปรับแดด
2: ใช่แล้วบางบ้านก็คือเอาผ้ามาตาก
1: ตอนนี้คุณฟังเขาบอกก็ตากผ้ากันอยู่
2: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นอุ้ยเออแดดมาแล้วแฮะอะไรเงี้ย
1: ดีใจมากเราไม่เคยดีใจแบบว่าเออเห็นแดดขนาดนี้มาก่อน
2: ก็คือน้ำท่วมรอบนี้จริงๆมันไม่ได้แค่ในกรุงเทพนะ23 จังหวัดนะคุณผู้ฟังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ติดตามสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมทั้งลมดินโคลนถล่มส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่นะคะเคหะร่มเกล้าปากเกร็ดนนทบุรีมีผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงไปนู่นปากช่องโคราติดคือทั้งบุคลากรยาเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็คือเตรียมรับการเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองนะคะส่วนที่ระยองโรงพยาบาลแกลงนะคะมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสปช.นะคะเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ก็พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางนะคะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องการยาเวชภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนทรัพยากรจำเป็นอื่นๆอันนี้ก็สำคัญนะส้วมกระดาษเน้นจัดสรรเพื่อใช้ในศูนย์พักพิงเป็นระดับแรกนะคะทีนี้พอน้ำลดปุ๊บก็ต้องเตรียมทีมซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการทันทีนะคะต้องฟื้นฟูมันระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็คือต้องเร่งดูแลช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยอ่ะเราไม่รู้กรณีระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะตอนนี้
1: ต้อง
2: จัดการอ่ะ
1: มันก็หนักหนาสาหัสไปหมดแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่จบนะ
2: จ
1: ังหวัดไกลๆนะฮะก็ยังมีเรื่องราวที่แบบว่าต้องเฝ้าระวังมวลน้ำมันมาอีกแหละ
2: นะคะหรือแม้แต่อาจจะมีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำลดแล้วน้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังไม่จบเหมือนกันสำหรับภารกิจเพราะว่าการที่จะแบบฟื้นฟูแล้วดูแลบ้านเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมาก
1: ครับเตรียมตัวล้างบ้านกันนะเอาจริง
2: บ้านเนี่ยหนักสุด
1: ล้างแล้วก็ขัดแล้วก็ต้องแบบ
2: โอ้ยากอ่ะ
1: มีบ้านอยู่หลังนึงที่ผมเห็นในโซเชียลนะครับเขาอยู่ริมเลคมั้งแล้วน้ำมันขึ้นสูงอ่ะท่วมชั้น2ของเขาอ่ะคือถนนมันสูงแหละแต่บ้านของเขาอ่ะมันจะแบบว่าลาดต่ำลงมา
2: เน
1: ี่ยออกมาเห็นไหมก็คือถนนเขาอยู่บนข้างบนใช่ไหมแล้วน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรมันเป็นแผ่นดินที่ราบลงมาข้างล่าง
2: เพื่อที่ราดลงมา
1: เพื่อที่จะไปอยู่ในใกล้ๆเลคกันเน
2: า
1: ะมีสระว่ายน้ำถูกป่ะม
2: ี
1: สระว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆเลคเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยผมว่าอันเดียวกันที่เราเห็
2: น
1: โอ้โหท่วมหนักมากอันนั้นคนตอนแรกเขาขนของแล้วนะขนของยกที่สูงไม่พอสุดท้ายแล้วก็ต้องออกจากบ้าน
2: นี่พ้นนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกัน
1: ครับ
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes
0: ดีเจเป้
1: 9โมงแล้วฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้นะครับในชั่วโมงที่2เนาะนะครับแล้วก็เป็น9โมงในวันอังคารยังไงล่ะวันอังคารนานๆฟังทีแล้วเพลงนี้เขาจองไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เลยต้องมาวางไว้เป็นเพลงแรกเลยเธอคือความฝันนะครับพราวฟังกี่ทีก็เพราะดีเหลือเกินนะเพลงนี้เนาะ

นี่แหละเธอคือความฝันนะฮะอันนั้นคือพราวเนาะเขาบอกว่าเธอคือความฝันแต่พี่ป้างบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันเธอมีจริง

นานๆฟังทีนะแต่ละเพลงก็แบบว่าโอ้โหกินใจดีเหลือเกินนะฮะมีข้อความนึงบอกว่าพี่เป้อยากฟังเพลงนี้เพลงของป้าเจินเจินหากคิดถึงเธอมากกว่านี้โอ้โหเพลงนี้เพราะมากนะเพราะมากเพราะมากจริงแต่แบบไม่มีอ่ะไม่มีหาเปิดไม่ได้จริงๆเพลงนี้โอ้เรื่องของพระป่าลิขสิทธิ์เลยล้วนๆเลยนะฮะต้องขออภัยนะเพลงนั้นนะแต่เป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆ

หลายข้อความนะครับส่งมาบอกว่านั่งฟังเพลงพี่เป้ไปขัดพื้นไปล้างบ้านไปค่ะก็ยังดีนะครับที่น้ำมันลดลงไปแล้วเนาะเราก็ทำความสะอาดกันได้นะครับแต่อีกหลายพื้นที่นะครับน้ำยังท่วมอยู่อย่างข้อความนี้นะฮะเขาขอความช่วยเหลือมานะครับขอช่วยหมู่บ้านเคหะธานี4ด้วยมีคนแก่อยู่2คนติดอยู่นะครับก็ขออนุญาตฝากผ่านไปตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ศูนย์ความช่วยเหลือใดๆได้ยินตรงนี้นะครับฝากแวะไปที่เคหะธานี4นะครับก็มีคนติดอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นผู้สูงวัยด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเสียงนี้ไปถึงนะครับปกติแล้วเพลงเนี้ยพี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจัดรายการช่วงเช้าเนาะนะฮะเพลงส่วนใหญ่ที่มันเป็นเพลงพูดถึงกลางค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะได้หยิบมาเปิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้นานๆฟังทีกับวันอังคารแบบนี้อึ๊บสักหน่อยแล้วกันนะครับ

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

มีข้อความนึงส่งมาบอกว่าวันนี้ใจพังมากค่ะพี่เป้ขอเพลงอะไรก็ได้ช่วยฮิวใจหน่อยนะครับมันเป็นช่วงของวันอังคารนานๆบางทีด้วยนะครับพอดีผมว่าเพลงนี้เราไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แล้วก็เป็นเพลงที่เสียงแบบนุ่มๆหล่อๆใหญ่ๆนะครับน่าจะฮิวใจได้ส่งมามีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจส่งมาที่พี่เป้เนี่ยเป้รับไว้เองนี่คือปีเตอร์คอฟเดอร์เรนดอลนะครับฉันรับไว้เองขอให้ผ่านไปได้อย่างแบบสบายอกสบายใจขึ้นนะฮะอะไรวางได้วางอะไรปล่อยได้ปล่อยใช้คำว่าช่างมันไปบ้างก็ดีนะในบางช่วงของชีวิตช่างมัน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: ชวแป๊บนึงนะฮะมาที่ Debut Track เนาะก็เป็นเรื่องของเพลงใหม่นะครับที่จะมาแนะนำให้ฟังกันโซมารีครับเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ปล่อยมาให้เราได้ฟังกันขอฝันนะครับโซมารีนี่ก็ขยันนะฮะทำเพลงมากแล้วแต่ละเพลงก็ทำออกมาได้ดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ล่าสุดครับล่าสุดขอฝัน

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เวลาผ่านไปเร็วจริงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะฮะกับเพลงเรือแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกไว้ช่วงนี้หลายคนก็ต้องขับเรือพายเรือเหน็ดเหนื่อยกันเหลือเกินเนาะแต่เรือของพี่เทเน่นะครับให้สัจธรรมได้ดีมากๆกับเพลงนี้นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เป็นช่วงเวลาที่เราอยากให้คุณผู้ฟังนะครับช่วยส่งต่อนะของที่ไร้ค่าของคุณผู้ฟังแต่มันจะมีค่าสำหรับพวกเรานะครับที่จะกลายเป็นมูลค่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของขยะรีไซเคิลไงนะฮะขยะต่างๆที่มันสามารถรีไซเคิลได้นะครับเก็บให้พวกเราหน่อยล้างให้พวกเราหน่อยแยกประเภทให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการรีไซเคิลนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังส่งต่อมาส่งต่อมานะครับมีมากส่งมากมีน้อยส่งน้อยนะฮะทุกอย่างเดี๋ยวมารวมกองรวมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นมูลค่าเยอะๆๆนะครับที่เราจะไปร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกันนะฮะของ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับ1 can จึงมีนะฮะอีก1ความหมายที่เราจะได้ส่งต่อความแคร์ได้มากกว่านะครับที่เราจะคิดกันนะครับคุณผู้ฟังฝากด้วยนะครับเรื่องนี้นะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมความฝันของตัวเองกับรถยุโรปนี่ไงมาแล้วนะฮะ BMW กับ Mini นะครับในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับเตรียมตัวไปเจอกันได้เลยนะครับวันที่1 2 3 4 4วันนะครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันละนะครับที่วันแบงคอกครับชั้น G Zone The Story นะครับนี่คือมหกรรมรถ BMW และ Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาคัดสรรนะครับรถ Used มาให้นะครับจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับป้ายแดงไม่น้อยป้ายขาวราคาดีนะฮะในงาน BMW and Mini Used Car Expo นะครับในธีม Oktoberfest นะครับยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับมาให้พวกเราได้ขับขี่กันคุณผู้ฟังสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองด้วยนะครับแล้วก็ขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1 ปีนะฮะสร้างความมั่นใจได้สูงสุดให้กับการขับขี่ในทุกๆเส้นทางด้วยพิเศษพิเศษพิเศษสุดๆเฉพาะผู้ลูกค้านะครับที่ซื้อรถภายในงานในวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่วันแม่ข้อนะครับแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมรับ iPhone 18ไปเลยเป็นไงล่ะ นะฮะข้อเสนอดีๆนะฮะตามไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็คนที่พลาดงานนะครับก็มีข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เหมือนกันนะครับที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดว่ามองหารถยนต์อยู่รถยนต์ในฝันรถยนต์ยุโรป BMW แล้วก็ Mini นะฮะจัดไปสิครับคุณผู้ฟังอย่าพลาดนะครับงานนี้เลย BMW นะครับ and Mini Used Car Expo นะครับให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW และ Mini ในราคาสุดพิเศษจริง
0: ๆ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
11: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
8: ์ 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
12: Club Inspire Day Club Inspire Day
13: Club Inspire Day
11: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
14: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
15: ขอวิธีแก้ง่วง1วิธี
16: ขอวิธีแก้ง่วงหรออ
15: ่าฮะ
16: ก็นอนไปเลยไง
15: เอ้ามันจะได้ไม่ง่วง
16: อ้าวใช่ไง
15: หลับไปเลย
16: เออหลับไปเลยตื่นมาสดชื่น
15: อ่ะคุณผู้ฟังทำตามเลยนะเป็นวิธีที่ดีดีแหละ
16: เอ้าไม่ล่ะ
15: เออ
16: ทำง่วงเราก็อย่าฝืน
15: ทำเลยคุณผู้ฟังทำเลย
16: ง่วงก็คือนอนเลยก็คือหลับเลย
15: เจ้านายมาปลุกก็เอ้ยอย่ามายุ่ง
16: ไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าแค่งีบไหมล่ะเข้าใจได้เหนื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย
15: ยืดเหยียดไปยืดเหยียด
16: อ่ะก็ลอง
15: บางทีก็ช่วยได้นะ
16: อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่ง
15: หรือไม่ก็เข้าไปส่องไอจีของครูสุทธินาก็ได้อ
16: ย่ามาส่องเลยไม่มีอะไรตอนเนี้ย
15: ก็จะได้แบบว่าหายง่วงเลย
16: หายง่วงแน
15: ่ลองคุณฟังเป็นอีกวิธีนึง
16: อ่ะลองส่องดูก็ได
15: ้หรือของปุ้มก็ได
16: ้ถ้าคิดว่าไปส่องแล้วแบบว่าจะนอนหลับฝันดีลองส่องดู
15: ได้ไง
16: เออ
15: ของปุ้มก็ช่วยได้นะคุณฟัง
16: ก็ช่วยได้ของปุ้มก็ได้
15: แต่ถ้าของเป้นี่อาจจะแบบทำให้รู้สึกว่าเคลิ้มๆนะเพราะว่ามันละมุนมาก
16: อย่างนึงก็คือไม่งั้นก็คือคลื่นไส้ไปเลย
15: เดี๋ยวละมุนกับคลื่นไส้นี่ก็สุดโต่งไปป่ะ
16: หรอ
15: ละมุนแบบซอฟๆสีซอฟๆจะมาขึ้นทรงขึ้นไส้นะล่ะ
16: มันซอฟยังไงอ่ะ
15: มันน่ารักน่ารัก
16: ตรงไหน
15: ตรงนี้
16: เอางี้เข้าไปดูทั้งหมดละอ่ะหมดเรื่อง
15: โอเค
16: ง่วงกันหรอ10โมง
15: คุณรู้ฟังเขาส่งมาเนี่ยนั่งรอคุณหมอที่จุฬานั่งจะหลับอยู่แล้วบางคนเขาก็มีแบบกิจกรรมที่มันน
16: ั่
15: งน
16: ั่
15: งนิ่งๆไง
16: นะคะอ่ะก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังพวกเราไปด้วยนะคะจะได้ตื่น
15: ๆครับ
16: เขาจะตื่นจริงไหม
15: ตื่นเดี๋ยวจะเปิดเพลงแบบ
16: เน้
15: นจังหวะเน้นจังหวะให้
16: มีจังหวะขึ้นมาหน่อย
15: ตึงตึงตึง
16: อ่ะโอเคจังหวะกำลังดีใช้ได้ใช้ได้ นี่แหละนี่แหละเหมาะกับกรีนเวฟ
15: ทำไมคุณเป็นคนอย่างเงี้ย
16: อ้าวฉันพูดอะไรผิดอ่ะ
15: ผิดทุกตรง
16: อัปเดตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังตอนน้ำท่วมอยู่อ่ะเราเห็นหลายๆพื้นที่โอ้ขยะลอยเพียบเหมือนกันตอนน้ำลดแล้วแห้งแล้วเอาขยะก็ยังอยู
15: ่หนัก
16: เถ
15: ื่
16: อนเข้าหนักด้วยอ่ะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะเขาก็ลุยจัดการขยะตกค้างและสิ่งปฏิกูลนะคะเพื่อป้องกันปัญหามลพิษแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่ากำหนด3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกดูแล้วมันเกิดไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเป็นระยะก่อนเกิดภัยแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็ตรวจเช็คอุปกรณ์กำลังพลชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนตรวจสอบหน่อยเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บเรือท้องแบนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าต้องพร้อมใช้งานทันทีเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยนะคะระยะที่2มันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการรับมือและระยะขณะเกิดภัยก็คือต้องกำหนดรอบเข้าไปเก็บขนขยะทุก 2-3 วันหรือเข้าไปดำเนินการทันทีเมื่อถังขยะเต็มแต่หลายที่ถังขยะลอยไปกับน้ำแล้วจ้ะ
15: มันหาไม่มี
16: ถังขยะยังไม่เต็มนะลอยไปไหนแล้วไม่รู้ปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำนะคะมันก็จะมีน้ำท่วมขังระดับต่ำระดับปานกลางระดับสูงถ้าเป็นระดับสูงนี่มันต้องเรือท้องแบนแล้วไห
15: ม
16: นะคะติดตั้งถังขยะด้วยเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากประชาชนเพื่อที่จะเอามาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าไปไม่ถึงนะคะส่วนตัวพนักงานน่ะเขาบอกว่าก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคือกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะใส่ชุดกันน้ำแล้วก็ถุงมือยางนี่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำทั้งโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูก็คือสารพัดเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีอีกระยะนึงก็คือเป็นระยะหลังเกิดภัยก็คือต้องฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งกันละนะคะซึ่งบิ๊กคลีนนิ่งก็คือต้องกำหนดจุดพักขยะพวกแบบขยะชิ้นใหญ่อ่ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดอะไรอย่างเงี้ยให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายนะคะหรือแม้แต่การเร่งนำรถเก็บขนขยะออกไปปฏิบัติงานแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทางสำนักสิ่งแวดล้อมเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็อาจจะแบบถ้าทำได้เนาะก็คัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะพวกแบบขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารอะไรพวกเนี้ยใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดนะคะป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำ
15: ครับช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้ให้แบบจริงจังหน่อย
16: พวกขยะแห้งอะไรเงี้ยก็เอาไปไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่รวบรวมเอาไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะถ้าเกิดว่าพบปัญหาขยะตกค้างหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเก็บสิ่งปฏิกูลแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตในพื้นที่นะหรือว่าทางแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมน้องจะต้องดูแลกันควบคู่ไปด้วย
15: ครับ
16: ค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

่ะเพิ่มจังหวะเพิ่มจังหวะนะฮะให้กับคนที่แบบว่าง่วงจังหวะประมาณนี้พอไหวไหมแท็กซี่ไรด์ถือลาโคต้านะฮะถ้าอยากได้จังหวะเร็วกว่านี้เลือกเพลงมันเลยมา

าเอาให้เห็นภาพเนี่ยเขาบอกว่าลองนึกถึงสระน้ำนะฮะสระน้ำที่เขาว่ายน้ำโอลิมปิกกันอ่ะสระใหญ่ๆแบบนั้นนะครับประมาณนะฮะ 12,000 สระโอลิมปิกนะฮะที่แบบว่าฝนมันเทลงมาหาเราเนี่ยในหลายๆวันที่แบบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะฮะปริมาณมวลน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านลูกบาศก์มิลลิลิตรเนี่ยเยอะประมาณนั้นเลยนะครับเยอะประมาณนั้นโหนึกภาพแค่นึกภาพ 12,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิกก็ยากแล้วนะแต่เราพอนึกออกว่ามวลน้ำมหาศาลมันลงมาโถมทีเดียวแบบนี้โหดจริงๆก็ขอให้มันแห้งแล้วแห้งเหือดไปเร็วๆวันนี้เนาะเพิ่มจังหวะให้ขึ้นอีกนิดนึงนะฮะมาที่คูณ3ซุปเปอร์แกง

เห็นข่าวนี้แล้วดีใจเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคุณฟังดีฝนจะได้หมดไปสักทีลมหนาวกำลังจะมาครับประมาณวันที่6วันที่6เราจะได้ซึมซับว่าเอ้ยหน้าหนาวมาแล้วหน้าหนาวมาแล้วอย่างเงี้ยอากาศจะเย็นลงนะเขาบอกอย่างนั้นนะเฮ้ย6-9ครับได้รู้สึกสัมผัสบรรยากาศหนาวๆว่า

อ่ะข้อความต่อไปนะครับจังหวะนี้น่าจะทำให้หลายคนหายง่วงได้ต้องเพลงนี้ครับพี่เป้ขอเปิดตัวหญิงลีหน่อยพวกเราหญิงลีศรีจุมพล

0: ได้ผลมากๆนะฮะหลายคนตื่นเพราะเพลงนี้เลยทีเดียวเย้เย้เย้เย้มีความสุขอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่ Green Wave นะฮะกับพี่เป้นะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
0: หญิงลีเนี่ยทำให้หายง่วงแล้วใช่ไหมฮะพลับคนช่วยให้ตื่นหนักขึ้นไปกว่าเดิมแบบตื่นแล้วแบบสดชื่นอะไรอย่างนี้เลย กระปี้กระเป๋าเลยดีไหมไปกันต่อครับพวกเราเข้ามาในไลฟ์นะฮะพลพลกลับมาทำไม

มีคนบอกว่าเป็นการ work from home ที่สนุกมากค่ะพี่แป้งคะยาวไปเลยได้ไหมคะยาวไปอย่างงี้พวกเราเนี่ยนะรักความสนุกจริงๆเหมือนกันข้อความนี้ก็บอกว่าเอาอีกค่ะพี่แป้งเอาอีกค่ะนะแล้วพี่แป้งก็เป็นคนขัดใจคนไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิครับจัดไปคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะฮะบรรยากาศนี้จากเพอร์เซสนะฮะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล

0: บอกว่าโอ้ยนี่มันบรรยากาศงานวัดข้างบ้านเลยพี่มันมากมันมากหลังใหม่ก็มันเหมือนกันเหนื่อยยังพวกเราพักหน่อยพักหน่อยก่อนแล้วกันนะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิวา
0: มาพักทายเพลงกับพี่เป้หน่อยแล้วกันนะครับ1เพลงนี้ง่ายมากก็ไก่ล้านตัวเลยนะเพลงอะไรให้ฟังแค่นี้เอาชื่อคนร้องให้ถูกด้วยนะอีกทีนะเอาแค่นี้เลยส่งคำตอบได้เลยครับ
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: นี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอาจริงนะมีคนตอบผิดนะแล้วตอบไม่ได้ด้วยนะเพลงวันนี้ที่ให้ทายไปอ่ะคุณฟังนะครับพี่เป้บอกว่ามันต้องเอาให้คนร้องให้ถูกด้วยใช่ไหมคนร้องมาผิดกันเต็มเลยนะ เอานะนี่นะฟังนะเมื่อกี้เปิดไปคือแค่นี้ถูกป่ะฟังเต็มๆครับผม

0: ข้อความที่ส่งมาสั้นๆคนเราก็แหมก็นิดนึงนะฮะถูกก็โอเคฮะตบมือให้ก่อนดีกว่าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับของคุณกระหม่อมนะครับเลิกกักรักก่อนเนาะนะฮะขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาก็จะหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เอาจะช่วยนะครับสำหรับใครที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์เนาะเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่ตอนนี้มันก็มีข่าวแล้วเนาะนะฮะว่ามันก็จะอาจจะมีเรื่องราวของมวลน้ำที่ตามมาน้ำเหนือที่มันไหลมานะครับแล้วก็ฝนอาจจะต้องตกหนักบ้างในบางพื้นที่ในบางจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันนะครับนะฮะส่วนใครที่ช่วงนี้ก็น้ำแห้งแล้วงานหนักเลยเนาะล้างบ้านขัดบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆเนาะค่อยๆว่ากันไปนะฮะค่อยๆต่อค่อยๆเติมกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ผ่านไปแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติกันนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.เดี๋ยวส่งต่อไปที่วันนี้โบมาเนาะนะครับเดี๋ยวไปอยู่กับโบนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.นะครับมีความสุขมากๆครับทุกคนคนตอบถูกเขาเลือกเพลงนี้ไว้นะครับที่รักครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: แค่เปิดก็ว้าวใช่ Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
1: ่ Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวใช
2: ่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
1: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื
2: ้อตกใจนึกว่าใคร
3: สวัสดี
2: พ
3: ี่
2: ต๊อกสวัสดีครับ
3: ตกใจอะไรอ่ะ
2: เสียดายไม่แน่ใจว่ากล้องดูได้หรือเปล่าตอนนี้อยากให้คุณฟังมาดูการพูดคุยกับพี่ต๊อกของเรานิดนึงคือไฟดับก็เลยคือไฟตึกดับเราก็เลยจัดไฟให้พี่ต๊อกโดยการเอาไฟโทรศัพท์ส่องให้
3: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็น
2: ภาพที่เห็นก็คือมันไฟมันเหมือนมาจากใต้คางพี่ต๊อกแล้วมันดูกุ๊กกุ๊กกุ๊กกันเน
3: า
2: ะ
3: มันต้องส่องอย่างนี้ไงกลัวพี่โบมองไม่เห็นหน้าก
2: ุ๊กกุ๊กกุ๊กมาก
3: นะคะ
2: น่ากลัวจังเลยบรรยากาศ
3: แดง
2: เหรอ
3: เขามองไม่ค่อยเห็นเลย
2: รบกวนมาอัดตรงนี้ได้ไหมน่าจะจบได้ป่ะหันไปแล้วใจไม่ดีเลย
3: ใจคอไม่ดีเน
2: า
3: ะ
2: ใจคอไม่ดีใจคอไม่ด
3: ีไฟลงแป๊บนึง
2: บังเอิญว่าข่าวมันเยอะด้วยแล้วมันไฟมันดับมันมองไม่เห็นเนี่ย
3: มันไหลฟัง
2: เลยต้องช่วยกันจัดไฟนิดหน่อย
3: นะอันผิดอันถูกเดี๋ยวไม่ดี
2: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
3: นะคะ
2: ข้อมูลโอเคนะตอนนี้เห็นชัดนะ
3: ข้อมูลโอเคเห็นอยู่เห็นได้พอได้
2: โอเคทำไมไฟมันหายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ใต้คาง
3: มันโอเคใช่ไหม
2: มันโอเคขึ้น
3: โอเคเนาะแล้วถ้ากลับมา
2: โอ้ยอันนี้น่ากลัวอันนี้นวลน่ากลัวเปิดมาดูได้ไหมเขาบอกคุณนัชยาถึงขั้นต้องเปิดกล้องมาดูเลยค่ะลองดูฝั่งพี่ต๊อกนะฮะคุณผู้ฟัง
3: แต่ดัง
2: เดี๋ยวผมลองเปิดดูดิโ
3: อ
2: ้ทีวีก็ดับด้วยฝั่งผมยังน่ากลัวเลยเออแต่ผมไม่เห็นฝั่งพี่ต๊อกอะผมดูได้แค่ฝั่งตัวเองอะ
3: เห็นแต่ฝั่งพี่โบรอแป๊บนึงนะคะสัญญามันจะขัดข้องนิดนึง
2: ครับไม่เป็นไรเรายังจัดกันได้อยู่เสียงยังออกอากาศได้เหมือนเดิมคุณผู้ฟัง
3: ใช่ไหมนะคะ
2: คุณอุ้ยบอกไม่เห็นพี่ต๊อกค่ะ
3: แต่ยังได้ยินเสียงกันเนาะ
2: ได้ยินกัน
3: นะคะ
2: ครับ
3: เราจะส่องไฟเป็นระยะนะคะ
2: โอเคเอาเท่าที่ได้ไปก่อน
3: เอาเท่าที่ได
2: ้ครับ
3: ชั่วโมงนี้เนาะ11โมงแล้วแป๊บเดียวเองติดตามกันเนาะ
2: มีเรื่องอะไร
3: มีเวลาเห็นคำนี้ต้องนึกถึงหน้าพี่โบตลอดเลยอ่ะ
2: เป็นข่าวเกี่ยวกับคนทำความดีจิตอาสา
3: พรหับ
2: เถียงไม่ได้ด้วย
3: เขาเรียกเป็นวัยรุ่นแล้วนะพรหับ
2: พรฮัมพรสตาฮัม
3: พรฮับอย่างงี้ใช่ไหม
2: พรสตาหายไป1วันวันนี้พรสตากลับมาแล้วกับข่าวเรื่องพรฮัมมีอะไรเกี่ยวกับพรฮัม
3: มีหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มสอบสวนแพลตฟอร์มเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่พรฮับ
2: พรฮัมมันเป็นเว็บไซต์อะไรเหรอฮะ
3: ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลย
2: ผมไม่ผมชอบที่พอเราพูดพรฮับคือเว็บไซต์อะไรมีเสียงฮึอยู่ข้างมีเสียงฮึดังด้วยนะนี่แหละบ้า
3: ปุ่มถึงขั้นแบบว่าต้องแบบว่าส่งเสียงเลยอ่ะว่าไม่พอใจอย่าง
2: แ
3: รงอ๋อ
2: รู้แล้วดีเจปอเคยมาบอกเคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามันเป็นทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
3: เขาเคยอธิบายให้ฟังใช่ไหมว่าเข้าอย่างนี้นะพี่
2: ใช่เขาเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วเคยเคยแชร์เคยคุณปุ้มก็ไม่เชื่อใจผมหรอ
3: พรตาเอาดี
2: ๆยอมรับก็ได้ว่าผมเป็นสมาชิกแล้วก็แชร์ให้น้องดูอันนี้น่าจะเข้าทีกว่า
3: อ่าฮะ
2: แก่มากพูดคำว่าเข้าทีกว่า
3: เข้าทีก็คือเขาเริ่มสอบสวนว่าพรหับเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร
2: เขาก็ปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ไม่ได้แล้วนี่
3: ภายใต้กฎหรอ
2: ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่า VPN ถ้าเราไม่เปลี่ยน VPN เราก็เข้าไม่ได
3: ้นี่ไงรายละเอียดต้องถามพี่โบ
2: แต่จริงๆแล้วก็คือตอนนี้มันเหมือนกับถ้าเว็บไซต์ทั่วไปในเมืองไทยเข้าไม่ได้แล้ว
3: นั่นแหละแต่ว่านี่เป็นของต่างประเทศอะเนาะบอกว่าภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์ของอังกฤษนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรการตรวจสอบเรื่องของอายุเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มีอายุต่ำกว่า18เนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันแบบละมกอนาจารอะ
2: เข้าใจได้
3: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทไอโลนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพรหับนี่แหละเขาบอกว่าแพลตฟอร์มจะใช้กระบวนการยืนยันอายุของ Apple เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ใช้งานมีอายุเกิน18หรือเปล่า
2: ครับ
3: หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่า Ofcom ก็บอกว่าหน่วยงานเขามีความกังวลว่าบริษัทนี้อาจจะไม่ได้ตรวจสอบและทดสอบอย่างเพียงพอ
2: ไม่ละเอียดพอ
3: ก่อนที่จะเอากระบวนการยืนยันอายุแบบใหม่มาใช
2: ้
3: นะคะก็เดี๋ยวรอ
2: คนนะ
3: ใช่ไหมล่ะ
2: เพราะการยืนยันแบบเก่าอ่ะเพื่อนเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าวิธีการยืนยันก็คือมันจะมีขึ้นว่าคุณอายุเกินเท่านี้ไหมคลิก yes or no ซึ่งพอผมฟังมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไป ทำไมอ่ะ
3: ใช้คำว่าฟังมา
2: ใช่ๆที่เพื่อนๆก็เล่าให้ฟังอ่ะ
3: มันไม่ทันแล้วโบ
2: ไม่ทันอยู่ทันอยู
3: ่อ๋อทันอยู่
2: ทันอยู่แค่จะบอกว่ามันง่ายใครก็คิดได้ใครก็ได้ไปคิดว่าโนล่ะใช่มั้ยล่ะถ้าคนอยากเขาก็ต้องคิดว่าเขาอายุเกินอยู่แล้วว่
3: าม
2: ันง่ายไปถ้าที่เราฟังนะถ้าเราผมก็ว่ามันง่ายเกินไป
3: แล้วพี่ปอเขาว่าไงอ่ะ
2: พี่ปอเขาบอกว่าเขาก็คิดเยสตลอดอันนี้หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะคุณฟัง
3: หยอกล้อ
2: เขาไม่เคยมาแนะนำเลยผมหรอก
3: เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ไปฟ้องพี่ปอ
2: ใช่เดี๋ยวฟ้องแน่ๆแหละเนี่ยผมก็เลยต้องรีบบอก
3: ถึงหูแน่นอน
2: ถึงแน่นอนแต่ว่านี่ผมหยอกเล่นนะคุณพ่อเขาอบอุ่นเขาไม่ได้มาเปิดอะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: เขาบอกว่าเลิกบอกว่าฉันอบอุ่นสักที
2: เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันหรอ
3: ฉันไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉันไม่อบอุ่น
2: โอเคโอเคขอโทษด้วยเอาจะยากจัง
3: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารออมสินนะคะเขาประกาศพักหนี้อัตโนมัตินะคะไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนก็ค
2: ือ
3: ช่วยลูกค้าตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมนะคะพร้อมกับชุดสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูปลอดจ่ายต้นและดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะสำหรับการซ่อมบ้านฟื้นอาชีพและกิจการนะคะมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้าย
2: เอาเยี่ยมสิ
3: และเมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
2: เยี่ยมครับเยี่ยมครับตบมือให้หน่อย
3: ช่วงที่แบบว่าเขาเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมมา
2: แบ่งเบากันนิดนึงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษนะคะที่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะเขามีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
2: อ
3: ันนี้เป็นเงินทุนเพื่อใช้จ่ายนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันนะคุณผู้ฟังเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 0.60% ต่อเดือน
2: โอเค
3: ผ่อนชำระได้สูงสุด24เดือน
2: ครับผม
3: นะคะ
2: 2ปีไป
3: สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะคะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 0.50% ต่อเดือนแล้วก็ผ่อนชำระได้สูงสุด60เดือน
2: โอ้ยยาวๆเลย
3: นะคะแล้วก็ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพนะคะอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย effective rate เท่ากับ 15% ต่อปีนะคะผ่อนชำระได้สูงสุด7ปี
2: โอ้โหยาวจัง
3: แล้วยังมีอีกนะยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อราย
2: ครับ
3: นะคะเดือนที่4ถึง24 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปีนะคะปีที่3เท่ากับ MRR ลบ 3.35% ต่อปีแล้วก็ปีที่4เป็นต้นไปเท่ากับ MRR ลบ 0.75% ต่อปี
2: ตอนนี้ตัวเล็กเต็มหัวไปหมดแล้ว
3: ใช่แล้วเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังไปศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.gsb.or.th นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือ GSB Contact Center โทร1115
2: 1115
3: ย้ำนะคะธนาคารออมสินก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
2: ครับ
3: นะคะ
2: นะเขาก็พยายามช่วยกันอยู่เนาะ
3: ใช่แล้ว
2: ลองดูนะคุณผู้ฟังว่าอันไหนที่มันพอช่วยได้เราสามารถชำระคืนไหวลองดูแล้วกัน
3: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบรรเทากันนะช่วงนี้พักนี้อัตโนมัติ
2: จริงๆก็เข้าใจนะว่าจริงๆเงินเหล่านี้มาเอาจริงๆมันก็อาจจะยังไม่ได้ cover ทั้งหมดเน
3: า
2: ะบางส่วนไปก่อน
3: นะคะลองดูแล้วกันนะคะรายละเอียดก็คือตามช่องทางที่บอกเลย
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าคนต้องการเงินก้อนเนาะมาแบบมารีโนเวทบ้านซ่อมรถ
3: ทุกอย่างเลยอ่ะ
2: จริงยังดีว่าตอนนี้เด็กปิดเทอมนะต๊อก
3: อ๋อใช่ไหมเริ่มแล้ว
2: ใช่แล้วก็จริงๆลูกผมยังเปิดแต่ว่าเรียนอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะปิดแล้ว
3: โอ้อีกแป๊บเดียว
2: นี่อยู่ดีก็ต้องปิดมา2วันวันนี้ก็ต้องปิดอีกแล้ว
3: ปิดวันนี้ก็ปิด
2: วันนี้เขาให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ2วันนะจันทร์อังคารซึ่งจริงๆโรงเรียนแถวต้องโรงเรียนในแห้งแล้วแถวบ้านหลายๆคนก็คือคุณพ่อแม่หลายคนก็บอกว่าไปได้ไหม
3: ก็ถามว่าไปได้ป่
2: าไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆก็หลายๆคนต้องทำงานไง
3: ใช่แล้วเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการเรื่องของการดูแลเด็กๆกันเน
2: า
3: ะ
2: พรุ่งนี้เขาบอกพรุ่งนี้ก็กลับไปเรียนตามปกติแต่ละครับ
3: ใช่แล้วนะคะ
2: ส่วนเรื่องของพรหำเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจผิดว่าเป็นดีเจปองจริงไม่ใช่ดีเจปอนะครับหลายๆคนชี้เป้าเป็นคนเดียวกัน
3: คือ
2: ดีเจเป้อันนี้ไม่ได้พูด เองเดี๋ยวหาว่าผมพูดเองคุณณรงค์เดชเป็นคนพิมพ์มาอันนี้สามารถมาดูข้อมูลได้เลย
3: คุณณรงค์เดชรับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบไปคนเดียว
2: ไม่รู้ทิ้งไว้เท่านี้แหละผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้นอันนี้คุณณรงค์เดชส่งมา
3: คุณณรงค์เดชนะเอ่ยชื่อเลย
2: ผม
3: นะแต่ตอนนี้ไฟยังไม่มาเลยจ้ะ
2: ส่วนคุณพนิดหน้าบอกว่าเห็นพี่ต๊อกแล้วไฟสีแดงข้างหลังพี่ต๊อกคิดว่ารายการอังคารคุมโปงนะครับนั่นไปฟังที่ FM นะคืนนี้ได้เลย
3: ใช่คืนนี้นะจ๊ะ
2: คืนนี้อังคารคุมโปงยกนะ
3: ยกใช่ไหม
2: คืนนี้อังคารคุมโปงยกแต่ว่าดีเจจัดปกติ
3: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่กับพี่โบ
2: รบกวนพลิกไฟลงได้ไหมอ่านมองหน้าไม่สบายใจเลย
3: โอเคเน
2: า
3: ะ
2: ไม่แล้วหน้าขาววักเลยอ่ะ
3: เหรอ
2: ใช่ๆผู้ฟังเข้ามาดูแล้วเมียงูวันนี้เรามีโชว์เมียงูด้วยนะ
3: ค
2: ุ
3: ณฟังโอเคเปล่า
2: คิดว่าตอนนี้หายไปแล้วตอนนี
3: ้กลับมาก่อน
2: ยอดวิวหายไปนิดนึง
3: กลับมาฟังกันก่อน
2: โอเคโอเคกลับมาก่อนนะ
3: อยู่กับพี่โบนะช่วงหน้ารอบเที่ยงเดี๋ยวกลับมา
2: ครับผมเรากลับมาแล้วเมื่อไหร่ไฟจะกลับมาเนี่ย
3: ไฟยังไม่มาเลยจ้ะ
2: เดี๋ยวไฟมาครับ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: Day Playlist 55 Minutes DJ Ball
1: โอ้ยไฟก็ยังไม่มานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ที่ตึกแกรมมี่ของเราไฟดับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อยู่กันชั้น38จะมีตอนนี้ที่เห็นก็จะมีคุณโบคุณต๊อกคุณปุ้มแล้วก็มีฝั่ง EFM นะคะมี2ท่านมีโคโปรแกรมกับดีเจตอนนี้เตรียมอาหารได้สัก10ชุดนะคะคุณผู้ฟังส่งมาได้เลยนะครับหยอกนะหยอกนะไม่ต้องส่งมาไม่มีคนเดินลงไปเอาด้วยคุณผู้ฟังแค่จะบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนนะครับ11โมงกับอีก11นาทีดีเจโบมาแล้วครับดีเจโบมาแล้วแต่ไฟกรัมมี่ยังไม่มานะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรายังมีไฟสำรองนะครับก็ยังสามารถส่งเสียงและก็เพลงเพราะๆออกอากาศกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังวันนี้เหมือนเดิมพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินได้เลยนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันดีกว่าทำไมมันรันเร็วอย่างเงี้ยอยู่บ้านกันใช่ไหมไม่ได้ทำงานกันใช่ไหมวันนี้พวกเธอเนี่ยน้องซซีส่งมาบอกวันนี้อากาศแจ่มใสแล้วค่ะพี่โบน้ำแถวบ้านหนูลงแล้วดีใจด้วยซซีแต่ไม่รู้ว่าตอนบ่ายจะตกอีกไหมพี่ว่าน่าจะน้อยแล้วแหละตอนนี้ตึกแกรมมี่มันก็พอมีเมฆเป็นก้อนๆ อยู่บ้างนะแต่ว่าโดยรวมฟ้าใสเห็นแดดนะครับวันนี้เห็นแดดชัดเจนนะคุณผู้ฟังนะครับซาชิบอกขอเสนอเมนูเหมือนเมื่อวานค่ะกะเพราไข่ดาววนไปค่ะช่วงนี้แล้วก็หัวล้อมาคือเปิดร้านเดียวใช่ไหมซาชิช่วงนี้นะคะซาชิไม่ใช่สิคุณกรวรรณครับบอกว่าพี่โบกินผัดมาม่าไหมครับวันนี้ work from home ค่ะพี่โบน้ำยังไม่ลดเลยเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผัดมาม่าเมื่อวานนี้ผมผัดเป็นสุกี้แห้งที่บ้านก็ซื้อน้ำจิ้มสุกี้มาไม่โฆษณาให้เขาแล้วกันก็ให้ AI เซิร์ชนี่แหละว่าถ้าเราผัดสุกี้แห้งเนี่ย3ยี่ห้อทีเด็ดเป็นอะไรบ้างเขาก็ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็ซื้อมาแล้วก็ลองมาผัดกินใส่วุ้นเส้นใส่ผักบุ้งเติมกระเทียมเข้าไปอร่อยมากคุณผู้ฟังแค่นี้เองง่ายๆเลยนะอันนี้แนะนำเลยวางมันผัดง่ายเติมน้ำเติมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเลยทันทีอันนี้ฝากไว้เผื่อว่าใครช่วงนี้เนี่ยเดินทางลำบากก็โอ้แต่ว่าจะไปหาวุ้นเส้นกับผักบุ้งจากไหนใช่ไหมจบไปเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นแทนแล้วกันแต่ถ้าเรายังสามารถหาซื้อได้คุณฟังแถวบ้านถ้ามันมีร้านอะไรที่เพิ่งเปิดมีร้านผักร้านของสดอย่างเงี้ยผมว่าสุกี้แห้งหรือสุกี้ปกติเนี่ยทำง่ายมากๆแล้วอร่อยด้วยนะครับทำไมมันอยู่ดีมาคุยเรื่องสุกี้ไม่รู้เนาะเป็นว่าเดี๋ยวเที่ยงนี้ใครมีเมนูอะไรอร่อยๆน่าสนใจลองส่งมาแล้วกันนะครับเปิดต้นวันนี้ครับด้วยงานจากซีรีส์เบคอนแล้วก็จัสนะฮะนี่คือ Is This Love ไม่ใช่สิ Is It Love อยู่กับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

มีคุณแม่ก้อนนั้นนะครับส่งข้อความมาบอกป่วยเมนูข้าวต้มหมูสับไข่เจียวผัดใบปอยำผักกาดดองกินวนไปโหนี่ก็เมนูนี้ก็เยอะแล้วนะคุณแม่ก้อนนั้นเขาบอกลากยาวมาหลายวันแล้วครับแล้วก็ดูทรงน่าจะอะไรนะเอารันไปแล้วดูทรงน่าจะต้องกินไปอีกหลายมื้อครับอ่ะยังไงหายป่วยเร็วๆนะคะคุณแม่ก่อนนั้นรวมถึงหลายๆคนเนาะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะโบก็เพิ่งหายจากเขาเรียกว่าอะไรนะฟลูฟลูโหลากอยู่ตั้งนานคิดไม่ออกฟลูเอครับก็หายขาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นเนี่ยพอหายปุ๊บ ก็มีญาติเนี่ยพี่ชายของแฟนก็ติดเหมือนกันก็เป็นฟลูเอเหมือนกันช่วงนี้คนเป็นฟลูเอเยอะมากและส่วนใหญ่คนรอบตัวบนนะที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายหมดเลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของไข้หวัดกันอยู่นะทั้งหวัดทั่วไปด้วยทั้งฟลูไม่ว่าจะเป็น A หรือ B นะครับหรือจะเป็นโควิดก็แล้วแต่ช่วงนี้ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับเริ่มมีเมนูส่งมาบ้างและคุณทรงบุตรบอกว่าขาดวุ้นเส้นไม่เป็นไรครับเมื่อกี้โบแนะนำเมนูสุกี้แห้งไปไงนะครับเขาบอกขาดวุ้นเส้นไม่เป็นไรครับเนื้อสัตว์ไม่ขาดครับเพราะว่าปลาตื่นถ้าบ้านไม่เหลือฮะประทังชีวิตได้มื้อต่อมื้อเลยครับเดี๋ยวใจเย็นฮะคุณสมพุทธไปหยิบปลาอะไรมากินคางดำหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเพื่อนผมมาเจอจริงนะบ้านเพื่อนผมอยู่หมู่บ้านวินมิลครับซึ่งตอนนี้ยังท่วมอยู่เลยล่าสุดได้ปลาดุกมาหลายตัวแล้วอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังถ่ายรูปให้ดูเนี่ยหนวดยาวเลยได้ปลาดุกมาตัว2ตัวแล้วนะครับยังไงดีมีเมนูอะไรที่สามารถเอาปลาดุกมาทำได้อร่อยๆลองแนะนำมาหน่อยนะครับเดี๋ยวดอกเล่นนะไม่ได้ทำจริงๆนะเดี๋ยวสักพักก็ปล่อยแล้วแหละมั้งเนาะหิวก็ไม่แน่

นี่คือสุขสันต์วันลานะครับงานแจกซิงคูล่านะครับผมมีอัปเดตเข้ามาจากคุณธนพลนะครับตอน 11:00 นกับอีก 13 นาทีบอกว่าสาย 4 ฝนตกมืดตื้อเลยพี่โบนะครับใครจะไปแถวนั้นก็ขับรถใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมส่วนคุณจงรักบอกวันนี้นครสวรรค์เห็นแดดแล้วค่ะนะครับหลายๆพื้นที่วันนี้เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับคุณมงคลการช่างบอกไม่เคยรักพระอาทิตย์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะเนาะเราอยู่กับเมฆฝนมาเต็มอาทิตย์เลยเนาะคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่อาจจะเกินกว่านั้นด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าวันนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่จะดีขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับลองอัปเดตเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังมีสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างลองอัปเดตเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับส่งมาได้เลยนะครับมี1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนี่คือ1งานของ Galaxyหลายๆคนใช้เวลาที่ไม่ต้องไปทำงานช่วงนี้นะครับทำเหมือนเพลงนี้เลยก็คือดื่มครับ

Trackมาถึง Chilling Track นะครับ 11:30 นนะครับผมก่อนเข้านิดนึงคุณรัฐวิสุทธ์นะครับบอกวันนี้วันเกิดครับ Happy Birthday นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกๆปีหลังจากนี้เจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับอาจจะสุขไม่มากแต่ขอให้สุขกำลังดีสุขได้แบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับนี่มีความสุขมากครับผมให้1จุ๊บเลยแล้วเขาก็ขอเลขเด็ดจากพี่โบเป็นของขวัญด้วยครับโอ้ผมจะหาจากไหนอ่ะให้ไปเลยนะครับจดไว้ดีๆ112955เอามาจากไหนใช่ไหมครับเวลาตอนนี้ครับ 11:29 เมื่อกี้55วินะครับไปซื้อเลขอื่นดีกว่านะครับผมไม่มีเลขจริงนะครับขอให้คุณรัฐวิสุทธิ์มีโชคมีลาภแล้วกันซื้อเลขอะไรก็ขอให้ถูกนะครับผมแต่ส่วนตอนนี้ฮะสำหรับ Chilling Track ของเราอันนี้ขอมอบให้ศศิเลยเพราะศศิเนี่ยมาคนแรกแล้วก็ขอเพลงเป็นคนแรกในช่วงของโบด้วยของานจากไอซ์รันยูนี่คือคลาสสิกมากๆของไอซ์ฮะเพลงประจำตัวเลยก็ว่าได้นะเพลงนี้คือถ้าไอซ์ต้องไปเล่นโชว์ที่ไหนเนี่ยเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องหยิบมาเล่นนะฮะนี่คือคนมันรักครับผมชาชิได้ฟังแล้วเนาะ

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีคุณผู้ฟังส่งมาหาโบนะครับชื่อคุณโจ้นะครับชื่อเต็มๆคือคุณโจ้ตัวปวดนะครับเขาบอกว่าพี่โบตอนเนี้ยผม work from home ครับพี่ที่บ้านน้ำไม่ท่วมนะฮะแต่น้องผู้หญิงที่ทำงานอีกคนซอยเขาน้ำท่วมพี่ผมเลยทักไปบอกว่าถ้าซอยน้องน้ำท่วมเนี่ยมาซอยบ้านพี่ก็ได้นะน้องเขาบล็อกผมไปเลยครับงงมากเลยครับแล้วเขาก็ขอเพลงนี้มาขอเพลงพี่ไม่หลอกลวงฮะนี่คนหลอกลวงฮะหนีไปฮะน้องชอบจังเลยคุณโจ้คุณโจ้ส่งไปหาใครเขาก็บล็อกหมดแหละครับแบบเนี้ย

จบกันไปนะครับผมนี่คือพี่ไม่หล่อลวงงานจากแบมแบมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงจริงๆวันนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาเยอะมากนะครับหลากหลายมากๆทั้งจากขอจากที่บ้านบางคนอยู่ออฟฟิศแล้วนะครับอย่างข้อความนี้ของคุณกรวรรณครับเขาบอกว่าพี่โบเปิดเพลงอย่าดีกว่าให้ด้วยนะคะผ่านหน้าโรงเรียนน้ำท่วมคิดถึงเพื่อนๆครับพี่โบเคยร้องเพลงนี้ด้วยกันไมโครนะครับผมอย่าดีกว่า

มีคนบอกว่าผมแอบดูละครแนวตั้งอยู่ไม่ได้ดูแต่ดูอะไรทั้งอย่างอยู่แหละดูสตอรี่นะครับดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ละครแนวตั้งแอบเห็นด้วยนี่ตีมือเลยคุณณภัสวรรณนี่นะครับผมส่วนคุณกรวรรณบอกขอบคุณมากๆค่ะไลน์บอกเพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆม .1 ให้ฟังแล้วค่ะพี่โบยินดีครับก็อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้แล้วอยู่ด้วยกันวันอังคารที่29กันยายนนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้จะเที่ยงละ11โมงกับอีก50นาทีนี่เราจัดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะไฟยังไม่มาเลยนะครับครูฟังบอกโอ้ยนี่ปิดไฟนึกว่าจะเพิ่งเปิดเหมือนเปิดกล้องมานึกว่าจะให้มาเต้นกันบอกเปล่านะครับไม่ได้จะเปลี่ยนห้องจัดให้เป็นผับอะไรแต่ไฟมันดับนะครับครูฟังยังดีว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรายังทำงานได้เรายังมีไฟสำรองนะครับยังสามารถพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้อยู่ยังสามารถเปิดเพลงให้ฟังกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอเพลงกันมาได้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินมีอะไรก็ส่งกันเข้ามาเมนูอาหารส่งมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อย่างคุณพรณภาส่งกั้งทอดกระเทียมแกงส้มปลากระพงเข้ามาจ้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เอามาถ้าวันนี้ครับเราจะเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อมสักเรื่องเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากเรื่องยากเนาะคุณผู้ฟังลองเริ่มจากคำง่ายๆคำเดียวก็คือการแยกนั่นเองดื่มน้ำหมดแล้วนะครับแยกขวดกินอาหารกระป๋องหมดแล้วก็ล้างแล้วก็แยกกระดาษที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เก็บให้แห้งแล้วก็แยกออกจากขยะทั่วไปนะครับแค่เปลี่ยนจากใช้แล้วทิ้งเป็นใช้แล้วแยกเนี่ยวัสดุหลายอย่างก็มีโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและสร้างประโยชน์ต่อได้อีกนะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับการแยกขยะเนี่ยยังสามารถต่อยอดเป็นมูลค่าเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับถ้าเราทำทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพวกเรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากเลยทีเดียวนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: 11:56 นะครับยังอยู่กับโบกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะฮะคุณจัญญาบอกว่าหัวล้อชอบใจมาแล้วบอกต้องใช้ไฟจากหน้าต่างเอ็นดูใช่มันไฟมันยังไม่มานะครับในห้องมันมืดนิดนึงก็เลยอาศัยกระจกข้างหลังมันมีแสงมาอ่านเนาะไม่อ่านไม่รู้เรื่องหลังๆตายาวเลยอ่านยากนะครับมีคนขอเพลงสุดๆไปเลยของนูโวมาเดี๋ยวจัดให้ในช่วงของคัสเซ็ตคลับให้ละกันนะครับคุณพานุพันธ์คุณสันสนีส่งมาบอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับฝนตกไปรอยมาทั้งคืนหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าไม่ขาดสายเลยพื้นที่น้ำท่วมถึงทุกปีซะด้วยมีลุ้นได้ขนของอีกแล้วอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีนะคุณผู้ฟังน้ำไม่ท่วมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าท่วมแล้วอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมการไว้ก็หนักก็จะเป็นเบาเนาะยังไงก็ไม่มีขยะให้เกิดนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณสันสนีนะครับแล้วก็หลายๆคนเลยที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็รอว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อกี้โบไปอ่านข้อความนึงมาพี่เฟียสเขาส่งมานะครับในกรุ๊ปของดีเจพอดีเขาบอกว่า29กันยาถึง4ตุลาคมนะครับอันนี้ก็มาจากข่าวของช่อง Workpoint นะครับเขาเตือนมาเขาบอกว่าสทนช.เตือน8จังหวัดเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ29กันยาถึง4ตุลาคมนะครับก็จะมีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีมาอีกแล้ววันเนี้ยสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับพื้นที่เสี่ยงท่วมนอกคันกั้นน้ำ4แม่น้ำหลักก็จะมีเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองบางปะกงถนนสายหลักก็จะมีสุขุมวิทสุขสวัสดิ์พระราม2นี่เขารายงานมาประมาณนี้นะคุณผู้ฟังก็ตัวไว้แหละนะครับไม่มาก็ดีมันอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้หรืออาจจะมาเบากว่าที่คิดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พร้อมเตรียมตัวเตรียมรับมือไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังมีข่าวอะไรช่วงนี้จะอัปเดตกันไว้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังจะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าข่าวมันเยอะจริงๆแล้วก็หลายๆข่าวเนี่ยอย่างที่บางคนเห็นภาพเนี่ยก็มีการเจนจาก AI ก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เสพข่าวดูข่าวอะไรเนี่ยลองดูจากหลายๆช่องทางดูจากสำนักข่าวใหญ่ๆที่ค่อนข้างเชื่อใจได้หรือว่าเชื่อถือได้นะคุณผู้ฟังเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีบางข่าวที่มันเป็นเฟกนิวก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรจะพยายามมาอ่านแล้วก็มาอัปเดตกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะครับฟังเป็นข้อมูลไว้เนาะคอยเตรียมตัวแล้วก็คอยรับมือไว้นะครับส่วนตอนนี้11:00กับอีก59 นาทีเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโบนะครับอีก1 ชั่วโมงกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้มีเมนูอะไรอีกมั้ยเนาะเมื่อกี้เห็นอีก1เมนูจากคุณออย CNX นะครับคุณออยเชียงใหม่ส่งข้าวห่อหมกทะเลเข้าประกวดค่ะอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
3: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาจะเรียนนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: Nice 그라 체이디 웨르마스카 컨터니 야반 빠 수고이 메땅 퓨리 아더르
8: 오 니가 일본 แท้เลยครับ
9: Profile and Foul รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
10: ์ JNK Beauty.com Top to File and Foul
11: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านหรือสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
12: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
13: ค่ะปิงคลาสุมนาก
12: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
15: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
17: ิธี Save Energy แบบ
18: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
19: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
18: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
19: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
20: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
21: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
22: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
23: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
24: Green Wave Share for Care Can to Care
23: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
25: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
23: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
24: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
26: ่ Green News
0: โดย
2: ผ่านไป1ชั่วโมง
3: ใช่แล้วเข้าสู่ชั่วโมงที่2พี่โบนะคะ
2: หน้าเราก็ยังขาวอยู่ดิ
3: อ้าวไม่ขาวได้ไงล่ะ
2: คุณฟังเข้ามาดูเถิดตรงนี้สนุกดีนะครับ
3: ไฟสาดขนาดนี
2: ้นี่เราจัดไฟกันเองเลยตอนนี้อยากปกติเวลาคนจัดไฟเขาจะจัดจากด้านหลังแบ็คกราวด์มีจากด้านหน้าเข้ามาเขาไม่ค่อยจัดจากล่างขึ้นบนนะครับ
3: เอ้ยมันเป็นการจัดไฟมิติใหม
2: ่มิติใหม่เป็นมิติลี้ลับเลย
3: มิติมืด
2: มิติมืดอุ้ยรู้เลยอ่ะใครดูรายการอะไรกันบ้างอ่ะ
3: ฟังมา
2: แมนเธอด้วย
3: ไม่ทันเหมือนกัน
2: ไม่ทันเนาะเขาเล่า
3: เขาพูดมา
2: เขาเล่าให้ฟัง
3: เราก็เลยมาฟังพูดต่อ
2: เพราะเคยคุ้นๆเหมือนกันเคยได้ยินคำว่ามิติมืดเหมือนกัน
3: ไม่ทันแล้ว
2: โอเคแต่ว่าจะอัปเดตว่าตอนนี้ทราบข่าวแล้วเป็นเรื่องของหม้อแปลงระเบิด
3: แถวๆนี้นะคะ
2: ตอนนั้นให้เวลาแป๊บนึงให้เวลาพี่ๆการไฟฟ้าเขาหน่อยคุณผู้ฟัง
3: ตกใจไม่นัวไม่ได้จ่ายค่าไฟ
2: ระดับตึกเรา
3: พี่ยกหม้อแปลงไปเลยเหรอ
2: เออแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่ายังตึกเราจ่ายกันทีเนี่ยเดือนนึงค่าไฟเท่าไหร่เนาะกี่แสนเนาะ มันต้องหลายแสนถึงอาจจะเป็นเกือบล้านได้เลยนะ
3: เราใช้ไฟ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ต้องใช้ไฟไง
2: เนื้ออาจจะบ้านคนอย่างถ้าบ้านพี่มดดำเคยบอกว่าจ่ายที่สองสามหมื่น
3: อ่ะก็เขา
2: ตึกแกมมี่ก็ต้องมีโอกาสเป็นแสนเป็นล้านนะเน
3: า
2: ะ
3: บ้านพี่โบล่ะ
2: บ้านผมตอนนี้กำลังวางแผนจะติดโซลาร์เซลล์ครับ
3: อ๋อหรอ
2: แต่ช่วงที่ผ่านมาแม่เพิ่งติดไปบอกว่าไฟไม่เจนเลย อาทิตย์ที่ผ่านมาคือแดดน้อยเหลือเกินนะลูก
3: นะคะครับช่วงเวลานะคุณแม
2: ่เดี๋ยวก็มาตอนนี้แดดเริ่มมาแล้ว
3: ตอนนี้เริ่มละให้เขาเวลาเขาหน่อย
2: ใช่ใช่ของผมก็ประมาณ 7-8,000 อะไรอย่างเงี้ยพี่ต๊อก
3: ก็ใช้ไฟค่อนข้างเยอะก็อยู่หลายคนครอบคร
2: ั
3: วใหญ่ครอบครัวใหญ่
2: ใช่ครอบครัวเมียเป็นใหญ่
3: อันนั้นรู
2: ้ครับผม
3: ช่วงนี้ค่ะเราติดตามกันนะคุณผู้ฟังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเขาก็ได้เร่งจัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยนะคะเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสดใหม่พร้อมทานลงพื้นที่แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนะค
2: ะ
3: ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนั่นแหละในเขตกรุงเทพนะคะซึ่งภารกิจนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากเขามีอาสาสมัคร
2: ครับ
3: นะคะจากสถาบันอาสาสมัครสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย
2: ครับผม
3: นะคะแล้วก็สำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยนะคะโดยทีมงานและอาสาสมัครก็ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเลยนะคะ
2: ครับ
3: นั่นก็เป็นอีกหนึ่ง หน่วยงานหลักๆด้วยเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกค่ะก็บอกว่าระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเร่งคลี่คลายสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเขตบางกะปิเขตลาดกระบัง
2: คร
3: ับแถบนั้นอุ้ยน้ำยังแบบ
2: เขาบอกตรงนั้นสูงเนาะ
3: น้ำสูง
2: ไม่คิดว่าตรงนั้นจะสูงนะ
3: เพื่อให้การอำนวยการและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่างในพื้นที่เขตบางกะปิโดยเฉพาะบริเวณการเคหะคลองจัน
2: ตรงนั้นก็หนัก
3: ใช่พลหนึ่งรอ.ก็ได้จัดกำลังพลแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะสนับสนุนการรับส่งประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงการลำเลียงอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปที่ชุมชนนะคะหรืออย่างเขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะเขาก็เสริมกำลังพลพร้อมกับต้องเรือท้องแบนแล้ว
2: บางที่มันรถก็ไม่ไหวเหมือนกัน
3: รถเตี้ยธรรมดาไม่ได้แล้วต้องเป็นรถบรรทุกแบบยกสูง
2: ใช่ครับ
3: เข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายแล้วก็รับส่งประชาชนนะคะรวมไปถึงร่วมกับจิตอาสาพระราชทานนะคะนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปดูแลแจกจ่ายในชุมชน
2: เยอะมากที่มาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ย
3: ถูกแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคุณผู้ฟังก็ยังติดตามพื้นที่ที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะคะชลบุรีปราจีนนครนายกสระแก้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทองด้วย
2: ครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันไปนะมีทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็จิตอาสาก็เยอะมีหมดเลยครับ
3: องค์กรบุคลากรอะไรอย่างเงี้ย
2: ขอบคุณทุกคนนะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: นะครับ
3: ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: จริงในเรื่องของความลำบากแล้วก็เวลาดูแล้วมันก็เศร้าใจเนอะไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันทำให้ใจฟูขึ้นมาได้เนาะในช่วงเนี้ยนะครับเยอะมากเลยเห็นหลายๆคนเนาะทั้งเป็นศิลปินนักแสดงหรือว่าคนทั่วไปอ่ะอย่างหน้าเดอะมองงามครับก็เห็นข่าวก็มีน้องๆไรเดอร์สี่ห้าคนมาช่วยกันซ่อมมอเตอร์ไซค์พี่ต้อง
3: น่ารักมาก
2: เลยพี่ต้องเห็นป่ะ
3: แล้วเขาบอกว่าทั้งสี่คนเนี้ยไม่รู้จักกันนะ
2: ใช่จากคนต่างมา
3: ใช่ใช่แล้วก็คือเขาก็มารวมตัวกัน
2: เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะ
3: เขาบอกว่าเฮ้ยเธอมันคือฮีโร่แบบ
2: เนาะ
3: จริงๆเลยอ่ะ
2: คือเขาก็ทำงานไปส่งอาหารนี่แหละพอมาส่งจุดนี้ปุ๊บเขาก็เลิกเลยแล้วเขาก็ช่วยคนเลย
3: ช่วยเข็นรถมอเตอร์ไซค์ช่วยผักช่วยดันช
2: ่
3: วยแบบอะไรอย่างเงี้ย
2: ยกซ่อมรถอะไรแบบดีมาก
3: เพราะเราเห็นภาพอย่างงี้แล้วแบบ
2: เนาะจริงนะลังจริงก็ขอตบมือให้แล้วกันนะครับน้องๆเหล่านี้แล้วก็ทุกๆคนเนาะจริงๆมันมีหลายพื้นที
3: ่
2: ทั้งที่เราได้เห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วย
3: ใช่แล้วหรือว่าบางทีก็มาเอาคลิปมาให้ดูบ้างว
2: ่
3: าเขามีตรงนี้อะไรแบบเนี้ย
2: นะครับสุดยอดสุดยอดนี่แหละคนไทยน่ารักกันเสมอ
3: ค่ะในช่วงเวลาแบบนี้เน
2: า
3: ะ
2: ครับคุณสันสนีเขาถามมานิดนึงเขาบอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันไม่ใช่คุณสันสนีคุณสริดพล
3: ถามว่าอะไรคะ
2: เมื่อกี้ที่เราบอกว่าไฟมันดับเพราะว่าหม้อแกงระเบิดเหรอฮะ
3: อยากกินเลยอ่ะ
2: หิวอ่ะคุณสริดพลหม้อแกงระเบิดแล้วไฟดับเหรออ
3: ยากได้หม้อแกงล้างปากกันนะ
2: หม้อแปง
3: อยากกินมั้งแต่วันอาทิตย
2: ์แล้วก็ทำฝั่งนี้หิวไปด้วยเนี่ย
3: เนี่ยเนี่ยเรามาพูดแบบนี้
2: ไม่ใช่หม้อแกงหม้อแปงนะคะ
3: หม้อแปงหม้อแปลง
2: อันนี้ต้องไปทางเพชรบุรีไปหาหม้อแกงกิน
3: หวานเจี๊ยบเลย
2: พูดเลยอยากกินด้วย
3: แต่ก็ได้นะบางทีเราต้องการความหวานบ้าง
2: มีใครสะดวกไหมล่ะ
3: ไม่มีเลยอ่ะ
2: ถามเองตอบเองกันด้วย
3: ตามมีตามเกิดไปก่อน
2: โอเคเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวน้องไปซื้อให้ละกัน
3: อยู่กับพี่โบนะมีพี่โบเป็นเพื่อนค่ะ
2: ครับผม

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: เมื่อกี้มีการเอ่ยถึงโซลาร์เซลล์ไปนะครับคุณยุทธปฏิยุทธปวีส่งเบอร์ส่งอะไรมารายละเอียดให้เรียบร้อยเลยบอกถ้าสนใจลองติดต่อมานะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีติดต่ออยู่เจ้าสองเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวรอคุยให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่ลงตัวยังไงเดี๋ยวจะลองติดต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้เที่ยงกับอีก10นาทีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโบครับกับที่นี่ Green Wave นะครับอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2แล้วก็สามารถคุยกับโบได้ขอเพลงได้หรือว่าส่งข้อความหากันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผมเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของมิติมืดมันเป็นรายการผีอ่ะสสิเขาถามมามันคืออะไรคะสสิไม่ทันหลอกมิติมืดตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วก็เป็นรายการเล่าเรื่องผีนี่แหละนะครับคนเข้ามาดูโบกับพี่ต๊อกคุยกันเมื่อกี้เยอะเหมือนกันนะเขามาดูแสงธรรมชาติไงเขาบอกเรา2คนดูน่ากลัวเลยทีเดียวก็ไฟมันดับอ่ะคุณผู้ฟังห้องจัดมันมืดนะแล้วพี่ต๊อกต้องอ่านข้อมูลมันยาวด้วยเหมือนที่โบอ่านเมื่อกี้ก็ต้องใช้แสงของกระจกใช้แสงข้างนอกช่วยไม่งั้นมันอ่านไม่เห็นนะครับก็อาจจะหน้าขาวนิดนึงขอโทษด้วยนะครับคุณสันสนีบอกวันนี้ออกมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวเสนานี่คงอุ๊ยร้านอะไรอ่ะรสเด็ดหรือเปล่าน้ำลดแล้วค่ะแถวบ้านคุณโบน้ำลดหมดหรือยังน้ำลดเกือบหมดแล้วนะครับก็ถ้าจะมีก็จะเป็นแบบน้ำเจิ่งนองมากกว่านิดๆหน่อยๆแต่ว่าวิ่งได้ละหน้าบองมาเช่วิ่งได้ปกติแล้วนะครับคุณแอปเปิลบอกไฟดับมาชั่วโมงนึงแล้วค่ะพี่โบจัดรายการแบบใหม่ค่ะพี่โบหน้าแดงมากๆใช่เพราะวันนี้มันแสงจากหน้าจอนี่แหละคุณผู้ฟังนะครับอ่ะก็วันนี้อัปเดตเข้ามาได้แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างที่ไหนดีขึ้นที่ไหนยังคงมีน้ำเจิ่งนองอยู่ลองรายงานเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังเปิดต้นชั่วโมงนี้ด้วยงานจาก Tilly Birds ก่อนนะครับ Tilly Birds นี่แอคเซนต์มาด้วยนี่คือจำเลยฮะ

0: ฟังฮะตอนนี้ไฟนะครับไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมนี่ไงเห็นไหมขนาดเราไม่มีไฟชั่วโมงเดียวเนี่ยยังอึดอัดขนาดนี้เลยคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ใช่หม้อแกงนะฮะหม้อแปลงแถวนี้มีการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณการไฟฟ้าด้วยไฟมาแล้วอุ้ยมันดีใจอย่างนี้นะครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับคนที่แซวว่าหน้าแดงบ้างหน้าซีดบ้างหน้าขาวบ้างนะครับตอนนี้ไฟมาแล้วจ้า มีคนดีใจกันแล้วด้วยคุณกบพิกุลคุณสันชนีเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อเกาเหลาสามย่านค่ะร้านอยู่ตรงข้ามกรมพัฒนาที่ดินนะคะมีแต่เนื้อไม่มีหมูค่ะโอเคมีแต่เนื้อนะครับอันนี้ใครที่ไม่ทานเนื้อต้องไปมีแต่เนื้อไม่มีหมูโอเคครับใครที่ไม่ทานเนื้ออาจจะต้องทานร้านอื่นเนาะนะครับมีอะไรอีกไหมเนาะมีขอเพลงเข้ามาคุณณรงค์ศักดิ์บอกสมัยเด็กๆเนี่ยช่วงมิติมืดพูดถึงรายการผีที่เราคุยกันไปตอนต้นชั่วโมงอ่ะนะครับบอกว่าช่วงมิติมืดเนี่ยจะนอนหลับตารอจนอะไรนะในละครถึงตอนเช้าก็คงจะกลัวเนาะเด็กๆผมก็กลัวคือตอนมิติมืดมาเด็กๆผมก็ยังอยู่ประมาณประถมเนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับน่ากลัวทีเดียวนะครับคุณเปิ้ลชวนทานข้าวกันค่ะวันนี้ทานเกี๊ยวหรอเกี๊ยวต้มค่ะพี่โบโอเคน้องสัสีบอกหม้อแกงระเบิดอันนี้น่าจะหวานทั้งตึกเลยนะคะค่ะสัสีไม่ใช่หม้อแกงนะคะหม้อแปลงค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับโบฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave เที่ยงกับอีก25นาทีจ้ากลับมาภาวะปกติแล้วนะครับไฟมาแล้ว

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจปอกันได้นะครับอ่ะวันนี้ดีเจปอเข้ามาปรึกษากับหมอเพื่อนเรื่องอะไรลองไปฟังกันดูฮะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
2: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
1: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
2: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม

5ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ันมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มีคนบอกว่าไม่น่าดูซีรีส์แนวตั้งเลยเห็นพระนางกินเสี่ยวหลงเปาปลาต้มประกาศดองและท้องร้องเลยอ่ะเง คุณเมฆก้อนนั้นส่งมานะครับโอเคมาถึงแล้วสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้นี่แหละเรื่องหนึ่งงานของพี่ป้อมพี่โตครับยังคงอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านกันไปนะครับหลายๆคนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะๆของพี่ป้อมพี่โตซึ่งมีอยู่เยอะมากๆวันนี้เรื่องหนึ่งเพลงครับมาฝากทุกๆคนนี่คือคงเดิมนะครับงานจากอัศนีวสันต์โชติกุลครับ

0: จบกันไปนะครับสำหรับคัดเสร็จครับครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยงกันอีก44นาทีนะครับหมดเวลาในช่วงโบแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณนัทการส่งมาบอกกำลังฝึกกีตาร์เพลงคงเดิมเลยค่ะเอได้ฟังพอดีนะครับคุณพรณภาบอกให้ทุกคนมีความสุขกับมื้อเที่ยงค่ะรวมไปถึงคุณกมลพรนะครับบอกว่าวันนี้วันเกิดดิฉันด้วยค่ะขอเพลง Live and Learn นะครับเดี๋ยวจัดให้ก็เดี๋ยวรอฟังได้เลยบทเตรียมมาให้แล้วนะครับก็มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับ Happy Birthday นะครับคุณกมลพรนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่มีความสุขทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
2: Club Inspire Day
1: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่น
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
17: อมแล้วชื่นใจ

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแม่

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: บ่ายโมงแล้วนะคะสวัสดีพี่ยู
2: สวัสดีครับพี
1: ่น้ำเสียงแบบสดชื่นสดใสมากเลยอะฟังแล้วแบบมีพลัง
2: ผมเหนื่อยผมว่ายน้ำมานะ พี่สงสารผมหน่อยที
1: ่สงสารนี่ไงสงสารน้อง
2: ว่ายน้ำมาทำงานเลยเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่ต้องมาก็ได้มั้ง
2: อ้าวจริงปะเนี่ย
1: จริง
2: เหรอ
1: เออ
2: ไม่บอกแล้ว
1: ค
2: ุณผู้ฟังเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมช่วงนี้
1: เออส่งข้อความมาบอก
2: รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ยาวนานมาก
1: มากอืม
2: เพิ่งผ่านไปแค่3วันเองนะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย
1: เสาร์วันนี้มันอัง
2: คารรู้สึกยาวนานมากๆเลย
1: อือหือ
2: เนาะเฮ้ยชาวบางกะปิเป็นไงบ้างเนี่ย
1: หนาวโอ้หลายที่เลยอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่บางกะปินี่ก็ยัง
2: บ้านผมเนี่ยยังไม่ลดเลยนะลดนิดนึง
1: บ้านอยู่แถวไหน
2: สุขาภิบาล5
1: อ๋อสุขา
2: พวกอเงินอะไรอย่างเงี้ยใช้ใหม่ก
1: ็ต้อง เที่ยวอยู่นะ
2: แต่ลดลงไปหน่อยละ
1: คือท่วมเข้าไปถึงในบ้านเลย
2: ไหม
1: หร
2: ือ
1: ว่ารอบนอก
2: รอบนอกแต่ว่ารถก็วิ่งก็มีดับนะเพราะว่ามันบางจุดอะพอถนนมันต่ำลึกใช่ก็ดับได
1: ้ก็อย่าเพิ่งเสี่ยงละกัน
2: เออแถวเทพรักอะไรเงี้ยก็มีท่วม
1: ก็หลายๆพื้นที่นะคะก็ยังต้องส่งกำลังใจให้กันอยู
2: ่
1: แล
2: ้
1: วก็ความช่วยเหลือต่างๆด้วย
2: ใช่ครับ
1: โอเคนะ
2: โอเคครับ
1: ดูทรงไม่โอเคหรอก
2: โอเคพี่
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: ชั่วโมงนี้ติดตามมาหน่อยนะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยใครเป็นคอกีฬานะคะวันนี้ไทยเรามีเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ให้ได้ลุ้นกันก็หลายชนิดกีฬาเหมือนกันนะคะนี่เลยคนที่เป็นสายแบดมินตันนี่ไงเรานะ
2: ใช่
1: เหมือนไม่ค่อยมั่นใจเลยโอ้ใช่ไหมนะ
2: วันนี้ผมเพิ่งเบี้ยวเขาไปว
1: ัน
2: นี้มีนัดแข่งด้วย
1: โอ้มีนัดแข่งด้วย
2: เออ
1: ต้องลงสนามด้วย
2: เบี้ยวไปเบี้ยว
1: อ้าวเหรอ
2: ไม่สบาย
1: มาไม่สบายเราทานยายัง
2: ทานอะไรครับพี่ไม่เป็นอะไร
1: อ๋อไม่มีอะไรโอเค
2: ตัวร้อนเฉย
1: เพิ่งหายด้วยก็เชียร์ส่งกำลังใจนะวันนี้น่าประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงยี่สิบประมาณนี้นะคุณผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันประเภทบุคคลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ นะคะก็น้องวิวไงวิวกุลวุฒินะคะก็เจอกับโลคินยูจากสิงคโปร์นะคะซึ่งการเจอกันของทั้งคู่ตลอด6ครั้งที่ผ่านมาบอกว่าวิวเนี่ยก็คือแพ้ไปครั้งเดียวนะเก็บชัยชนะไปได้ถึง5ครั้งนะคะแล้วก็นอกจากแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์ยกน้ำหนักหญิงด้วยนะรวมไปถึงช่วงบ่ายประมาณ10:20อะไรเงี้ยจะเป็นกรีธากระโดดค้ำชายรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ช่วงประมาณ18:45กรีธารอบชิงชนะเลิศนะคะวิ่งผลัด4x100 เมตรแล้วก็วิ่งผลัดผสม4x400 เมตรชายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจกับทีมเซปักตะกร้อด้วยนะประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อเช้าไทยก็ดวลกับคู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียนะคะปรากฏว่าตะกร้อทีมชาติไทยก็ชนะไปได้คว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ทีมตะกร้อไทยเห็นว่ายังมีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มอีกนะคะในประเภทตะกร้อ4คนหญิงนะคะจะเริ่มแข่งรอบแบ่งกลุ่มวันที่30กันยายนนี้แล้วก็มีโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคมนะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์หลายๆชนิดกีฬานะคะท
2: ุ
1: กคนก็แบบเชื่อว่าแบบทำเต็มที่อ่ะ
2: ครับผม
1: เออนะคะ
2: ครับ
1: รอบหน้าเดี๋ยวกลับมานะมีกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงค่ะ
2: จ้ะ
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
2: รู้สึกดีๆสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันอังคารด้วยนะครับทีมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาเลือกเพลงที่ช่วยส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังอยากส่งเพลงไหนอยากมอบเพลงไหนนะฮะเป็นกำลังใจให้ก็ส่งมาได้เลยนะครับ

0: รไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: จริงวันนี้ก็คือให้คุณผู้ฟังนะครับร่วมกันส่งเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ข้อความนี้นะฮะส่งเพลงนี้มานะครับ
2: ชอบเพลงนี้มากๆนะครับฝากไปถึงคนทางบ้านที่ฟังตอนนี้อยู่ด้วย
1: คุณพรนิพาขอเข้ามานะครับ

รไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคัน

0: อันชีวิตนะฮะมันก็สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องโรคร้ายแรงเอ่ยเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินการงานภาษีนะครับรวมไปถึงชีวิตหลังเกษียณครับคุณผู้ฟังวางแผนชีวิตให้ดีกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทนะครับเพื่อชีวิตคุณให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะฮะและผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดอย่าลืมนะฮะ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
2: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดย

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความนี้เนี่ยคุณเอิงเอ๋ยนะฮะส่งเพลงนี้มาเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนเลยนะครับ

0: ตอนนี้นะฮะมีประกาศนะฮะจากสนช.นะฮะสนทช.นะฮะเขาเตือนนะฮะวันที่29กันยาจนถึง4ตุลานะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะฮะเขาบอกว่าระวังน้ำจะมาอีกรอบนะครับคุณผู้ฟังนะฮะยังไงก็ติดตามให้ดีนะครับผม Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับห่างหายไปนานเลยนะครับกับซินนะฮะ เพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าขอบคุณนะฮะบทเพลงช้าที่ไม่ได้พูดถึงการจากลาด้วยความเจ็บนะฮะแต่เลือกถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เข้าใจว่าความรักเนี่ยมีวันหมดเวลานะครับกับเพลงนี้นะครับขอบคุณจากซินนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากมายที่ขับได้ระยะไม่หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาภาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
5: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
4: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังวันนี้กรุงเทพมหานครนะคะเขาก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงใช่ตั้งแต่29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะว่ามวลน้ำจากตอนบนไหลมาสมทบระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงนะคะก็เสี่ยงกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็ชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำโดยเฉพาะนะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งก็จะมีเส้นทางที่ควรจะอาจจะติดตามสถานการณ์นะคะมีถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะคะถ้าเกิดว่าพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำมันก็มีช่องทางให้แจ้งกันได้นะคะผ่านทาง022485115นะคะเป็นศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่ว
8: ม
7: แล้วก็มีสายด่วนนะคะโทรสายด่วน1555 LINE @trafficfongdu Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะถ้าเกิดว่าฉุกเฉินหรือต้องการบริการด้านการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือ1669อืมค่ะก็อัปเดตกันตามนี
8: ้ครับผม
7: อืมนะ
8: เฮ้อเนี่ยจะบอกว่า
7: บอกว่า
8: ช่วงนี้ผมเห็นข่าวอย่างเมื่อกี้ผมนั่งดูเห็นข่าวที่แบบรถจมน้ำแต่เป็น10เป็นร้อยคันเนี่ยผม
7: เยอะมาก
8: โอ้เสียดายเนาะแล้วก็ธุรกิจเอ่ยที่แบบหลายๆคนที่แบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเง
7: ี้
8: ย
7: มันก็มีผลกระทบหลายๆอย่างตามมา
8: ออ
7: นะคนที่ทำธุรกิจต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแหละเออในหลายๆอาชีพด้วย
8: แล้วอีกอย่างรถยกที่เขา อยู่ๆก็ขึ้นราคาอย่างเงี้ยแบบ 7,000 8,000
7: นี่เห็นข่าว
8: น
7: ะ
8: โอ้โหนี่น่าสงสารเนาะซึ่งจริงๆประมาณ 1,500 2,000 ประมาณเนี้ย
7: ไม่รู้เหมือนก
8: ัน ที่ผมเคยใช้นะ
7: เออก็อาจจะอยู่ในเรทประมาณนี
8: ้เออนะยังไงก็ฝากฝากหน่อยแล้วกันเน
7: า
8: ะ
7: ฝากใครอะ
8: ใครได้ยินก็ฝาก
7: ฝากพี่รถยกเหรอพี่เบาได้เบา
8: ดี
7: ปะ
8: ช่างอีกเดี๋ยวหลังจากเนี้ยวงการช่าง
7: เข้าใจแหละว่าแบบเออมันแต่มันต้องด้วยกันน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ
8: ช่วยกัน
7: แบบเอออ
8: ย่าฉวยโอกาส
7: เอออย่าฉวยโอกาสอะไรเงี้ย
8: เออคือสมมติมันไปยากอะผมเข้าใจขึ้นนิดนึงอะเข้าใจได
7: ้
8: คือด้วยความยากลำบากบางทีมันกว่าจะฝ่าน้ำท่วมไปความเสี่ยงอะไรเงี้ยเข้าใจ
7: มันมีความเสี่ยง
8: แต่ถ้าเกิดโหคุณตีหัวเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยอะคนอื่นอะใช่ไหม
7: เราโดนตีบ้างเปล่า
8: ไม่มี
7: ไม่มีนะ
8: ผมตีเขาอย่างเดียว
7: ใจเย็น
8: จริงก็สงสารจริงคุณผู้ฟังสงสารทุกคนจริง
7: เราเห็นอกเห็นใจกันนะคะ
8: เนี่ยครับก็วอนแล้วกันว่าเออใครช่วยได้ก็ช่วยกันหน่
7: อ
8: ยนะไทยช่วยไทยพัสไม่พัสนะ
7: ไม่พัสเนาะ
8: คุณไทยช่วยไทย
7: รอบหน้าค่ะเดี๋ยวติดตามได้กันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะ
8: จ้ะ Green Update
6: โด โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ก็มีคนแนะนำว่ารถใครที่จมน้ำนะฮะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าพึ่งไปสตาร์ทเครื่องเด็ดขาดนะฮะนะครับเป็นไปได้นี่คือยกไปอู่ดีกว่านะครับเพราะว่าการที่น้ำมันลดแล้วเนี่ยแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันทำให้ระบบเครื่องยนต์เนี่ยเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ

มีคุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาจากรามอินทรา123นะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมมา4วันแล้วนะครับเขาบอกดีที่กั้นน้ำทันยังไม่เข้าบ้านนะครับอาบน้ำได้วันละครั้งนะฮะเพราะว่าท่อน้ำเนี่ยเริ่มเอ่อนะฮะก็เริ่มแย่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณปูด้วยนะครับโอ้โหนะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงชีวิตที่วุ่นวายนะฮะเหมาะกับเพลงนี้มาก

มีคุณผู้ฟังบอกว่าเขาถอดรหัสคำพูดนะฮะของเนี่ยที่เขาประกาศกันว่าเช่นนะเอาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเอาอยู่เท่ากับตัวใครตัวมันเนี่ย

หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังนะมอบให้กับคนที่บอกว่าเอาอยู่นะฮะเอาอยู่เอาอยู่นะครับเพลงนี้นะฮะให้ทำอย่างไรนะฮะ Rosemary นะครับก็ได้อ่านข้อความไปแล้วข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับก็สู้ๆนะครับคุณผู้ฟังใครที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นะฮะก็ส่งข้อความมาเล่ากันได้นะครับอยากได้เพลงไหนเป็นกำลังใจนะครับมาขอกันได้เลยนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเว

เอ็ดบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

นะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังก็ขอเข้ามานะครับทนได้ทุกทีนะครับพี่ตั้มสมประสงค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทิ้งท้าย3เพลงนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงอย่าทำแบบนี้นะครับไม่รู้มอบให้ใครกันไม่รู้อย่าทำแบบนี้นะฮะไดโนฟินแล้วก็มีเธอบอกให้ลืมจากบุพภาธรรมบุตรนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ฉันเป็นอีโบลานะครับ

Ifmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
1: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
2: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
1: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ฟิล์ม
1: ตองนี
0: ้แก้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
5: ใส่ใจตัว

0: Protiva
1: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะมีรายงานนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่สุดของออสเตรเลียนะคะ Goodman Group ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการสร้างศูนย์ข้อมูล Project Mars ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลขนาด90เมกะวัตต์มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในย่านชานเมืองซิดนีย์หลังจากที่มีเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงจากคนในพื้นที่ค่ะโดยคนที่อยู่ในย่านแลนด์คอฟนะคะชานเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นจุดที่บริษัทตั้งใจจะพัฒนาโปรเจกต์ก็ได้ออกมาคัดค้านโครงการศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะคะเพราะว่าสถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากบ้านประชาชนเพียงแค่ประมาณ20เมตรซึ่งออสเตรเลียนะคะก็พยายามที่จะผลักดันขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านศูนย์ข้อมูลระดับโลกแต่ว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยกลับต้องเจอกับการตรวจสอบที่เข้มงวดนะคะทั้งประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานและน้ำในปริมาณมหาศาลผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าแล้วก็มลพิษทางเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังหลายๆคนเคยคิดกันไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนคือบางคนอายุเริ่มเยอะขึ้นบางทีก็อาจจะกังวลเหมือนกันนะคะทั้งปัญหาสุขภาพการเงินครอบครัวแล้วก็ชีวิตหลังเกษียณด้วยเป็นห่วงว่าคนข้างหลังจะใช้ชีวิตยังไงยิ่งถ้ามีลูกเนี่ยนะคะก็จะยิ่งกังวลเต็มไปหมดเลยค่ะเริ่มนึกถึงอนาคตกันมากขึ้นจากเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยมองเลยว่าการมีประกันชีวิตเนี่ยสำคัญแค่ไหนจนกระทั่งอายุที่เริ่มเยอะขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็เลยมองว่าการมีประกันชีวิตที่ครอบคลุมสำคัญต่ออนาคตของเรามากๆนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดคิดกับ Samsung ประกันชีวิตค่ะประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณเพราะมี Smart Analysis และก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านแมทช์ความคุ้มครองให้พอดีให้คุณมั่นใจทุกช่วงชีวิต Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อค่ะ
3: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: Green Wave 106.5 FM
1: ร้องตามกันอยู่ไหมคะเนี่ยขยับเข้าสู่ปลายเดือนทุกทีแล้วนะคะกันยายนค่ะสวัสดีทุกคนเลยเจอกับพี่อ้อยรอบ2นะคะเมื่อเช้านี้ Green Morning Show ผ่านไปเรียบร้อยละอังคารเจอกันบ่าย3ถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะคะยังมาพร้อมกำลังใจที่ส่งให้กันและกันเสมอนะเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะค่ะเรียกว่ารักได้ไหมเจมินายโฟลดนะคะตามมาด้วยเพลงจากพี่ติ๊กชิโร่ค่ะกับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทุกเพลงที่เลือกมาอยากให้เป็นเพลงที่คุณถูกใจที่สุดบอกได้นะคะอยากฟังเพลงไหนส่งมาเลยแอป A ทำฟังฟินทำงานกัน24ชั่วโมง

พอมีแอปเอทามฟังฟินค่ะฟินก็ได้ทั่วไทยและทั่วโลกนะคะหลายๆครั้งจะได้เห็นข้อความจากหลายจังหวัดรวมไปถึงในหลายๆประเทศด้วยขอบคุณที่ยังมีกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนเสมอนะคะใกล้ถึงวันครบรอบวันเกิดกรีนเวฟอีกแล้ว1ตุลาคมค่ะบางคนเป็นคนฟังกรีนเวฟมาตั้งแต่วันแรกเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ขอบคุณจากหัวใจเลยง่ายจาก No One Else เพลงนี้ค่ะคนคนนี้เป็นของคุณ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Debut Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: มาที่เพลงใหม่ล่าสุดเลยจากบิลกินนะคะเพลงนี้มีอะตอมชนะกันมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยนะคะเพลงชื่อว่า Checklist ลองฟังดู

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: สมาร์ทไลฟ์จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: มินิวิต้าวันมินิวิต้าวัน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิต้าวันดีๆให้ได้ทุกมือ
1: มินิวิต้าวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReVFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
1: ้อมีมี่วิตาวัน
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

เป็นอัลบั้มเดี่ยวของพิดาศักดาภัทรศรีมานะคะนี่คือรักแท้มีแค่ครั้งเดียวกำลังอ่านข้อความของคุณอยู่พอขอเพลงยื้อของโปเตโต้ที่ Green Wave ไม่มีเพลงนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวขอเพลงอื่นมาแทนแล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้บอกว่าแจ้งข่าวจากตัวเมืองราชบุรีค่ะพี่อ้อยน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มระดับสูงขึ้นเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วตอนนี้โรงเรียนประกาศหยุดฉุกเฉินยาวเลยเมื่อเช้านี้อย่างที่อัปเดตกันใน Green Morning Show นะคะว่ามีถึง23จังหวัดที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยอยู่นะคะก็ช่วยเหลือตรงไหนก็ได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะส่งกำลังใจให้น้ำลดไวๆอันนี้บอกว่ากำลังเดินทางจากน่านไปช่วยน้ำท่วมที่กรุงเทพดีใจมากครับที่ได้เป็นหนึ่งในทีมจะไปช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยขอบคุณในน้ำใจเลยนะคะขอบคุณมากที่สุดจริงๆเดี๋ยวเพลงที่คุณขอมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพี่อ้อยหาแล้วเดี๋ยวเล่นให้

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: ขอบคุณมากเลยค่ะข้อความส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะทั้งข้อความในการส่งกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในหลายๆพื้นที่บอกว่าวันนี้สมุทรสาครมีข้อความเตือนตลอดเลยน้องกบใช่ไหมจ๊ะก็เตรียมตัวในการรับมือค่ะอย่างที่บอกไว้แต่วันนี้ในกรุงเทพแดดเจ้าฟ้าใสมากมากมากมากมากแต่ก็อีกอะค่ะพี่อ้อยเห็นข่าวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือลงมาอีกนะคะเตรียมตัวในการรับมือปีนี้พวกเราเจอแต่สิ่งหนักๆสิ่งยากๆทั้งนั้นเลยต้องส่งกำลังใจให้แก่กันและกันแล้วเดินหน้าต่อไปให้ได้
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmar
3: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราเราเราเราดูแลรถชนชนชนรถรถรถรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้า
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
0: ่ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแม่

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
9: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
8: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
10: โดย
11: ใครที่ยังดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
12: ตกลงจะคุยกันได้รู้เรื่องไหมพี่อ้อย
13: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
12: ้โอ้เศร้ามาก
13: ฟังแล้วแบบเจ็บจึกจึกๆๆเลย
12: ปวดร้าวมากเลย
13: นะคะใครอยู่ในสถานภาพแบบนี้บ้างไหนลองดูซิน
12: ั่น
13: ละ
12: สิ
13: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้อุ๊ยเอามาทำเพลย์ลิสต์ดีกว่าช่วงหน้าลุยเลย
12: ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยอับถามพี่อ้อยแล้วทำไมเขาไม่หยุดคุยอะไรอย่างเงี้ย
13: เอาก็นี่ไงคุณหมอแพทย์ที่เจ็บบำบัดไงเขาให้ความหวังเพราะเขายังให้ความรักไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ความหวังไปเรื่อยๆก่อน
12: คุณหมอหยุดคุณหมอหยุด
13: มีบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไหนบอกเจ็บบำบัดนี่จ้วงทุกแผลเลยอะค่ะ
12: เหมือนจ้วงไปบำบัดไปอย่างเงี้ยเหรอ
13: เราต้องยอมรับความจริงในบางข
12: ้
13: อ
12: โอ้พี่อ้อยยากจัง
13: นี่แหละยอมรับความจริงเป็นขั้นตอนแรกเลยอะ
12: ขั้นตอนแรกก็คือเริ่มยากแล้วยังไม่ทันได้เริ่มเลยคุณผู้ฟัง
13: แต่มันต้องยอมรับความจริงนะคะว่าบางคนเป็นได้แค่ไหนคือได้แค่นั้น
12: เออจริงเน
13: า
12: ะ
13: ใช่ป่ะล่ะมัน
12: ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามเส้นไปได้มากกว่านี้แล้วอะ
13: และบางคนก็จะบอกว่าทำไมล่ะคะพี่ตอบยากค่ะ
12: เหมือนให้เข้ามาได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเธออย่าเข้ามาเกินไปกว่านี้นะอย่างงี้ป่ะคะ
13: คือเข้าไปใกล
12: ้
13: เขาก็ไม่ให้ไอ้ครั้นจะเดินจากไปก็เดินไม่ไหวอีก ก็เลยอยู่ในที่เดิม
12: นึกว่าเดินจะนึกว่าจะเดินจากไปแล้วคือไปไม่ได้เพราะว่าเขารั้งเอาไว้อ๋อเขาไม่รังด้วยอ
13: าจจะไม่ได้รังด้วยนะคะ
12: แต่เราเดินไม่ไหวเอง
13: บอกแล้วเขาแค่มาทักไม่ได้แปลว่ากลับมารักซะหน่อย
12: แรงมาก
13: บางทีเขาทักว่าเป็นยังไงบ้างพี่อ้อยทำยังไงดีอะคะเขาส่งข้อความมา
12: เธอเขาแค่ถักปะ
13: ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะ
12: หรอพี่อ้อย
13: ทำใจก่อนไม่มีปัญหาความรักไหนที่ไม่ต้องทำใจค่ะ
12: นั่นนะซี
13: นะ
12: นะคะเดี๋ยวเป็นเพลย์ลิสต์พี่อ้อยด้วยเนาะ
13: ได้เลยเต็มที
12: ่โอ้โหบำบัดมากเลยอะชั่วโมงนี
13: ้นะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คิดถึงเพลงไหนบ้าง
12: ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราติดตามเรื่องนี้กันก่อนนะคะช่วงที่เราก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าจากเรื่องของน้ำท่วมก็ยังได้รับความเดือดร้อนนะคะจากเรื่องการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิทยากรมณีเนตรนะคะบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสายด่วน1569นะคะกรณีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพนะทั้งเรื่องการไม่ปิดป้ายแสดงราคาราคาที่จำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงแล้วก็การจำหน่ายในราคาสูงรวมแล้วเนี่ย14คำร้องนะคะสินค้าที่มีการร้องเรียนโอหลากหลายเหลือเกินนะคะอย่างเช่นนะไข่ไก่
13: ซึ่งเป็นของจำเป็นมากทุกครัว
12: แกงถุง
13: ค่ะ
12: อาหารปรุงสำเร็จ ผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องน้ำดื่มนมกะทิกล่องทรายก็ด้วย
13: ค่ะ
12: มีชุดตรวจไข้หวัดแบบ3 in 1ด้วยนะคือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกันนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือทางอธิบดีก็คือสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาที่สายด่วน1569เกี่ยวเรื่องค่าบริการรถสไลด์และรถลากนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เจอน้ำท่วมเนาะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบก็จำเป็นจะต้องใช้บริการเคลื่อนย้ายรถ
13: ค่ะ
12: นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราพบเห็นพฤติการที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะก็สามารถร้องเรียนหรือว่าสอบถามข้อมูลไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
13: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีสายด่วนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคอยคือ
12: นั่นคือ
13: รับสายด้วยนะคะ บางคนอาจจะท้อใจก่อนแต่นั่นแหละค่ะแปลว่ามีการร้องเรียนเยอะ
12: ค่ะ
13: นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรากำลังวิกฤตกันอยู่เนา
12: ะ
13: ช่วยได้ช่วยกันค่ะอย่ามานั่งแบบว่าดีจะได้ขึ้นราคาสัก 2-3 เท่า
12: โอ้
13: ทุกคนเดือดร้อนกันหมดค่ะช่วยกันหน่อยนะ
12: ค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

0: ไม่ใช่แค่เลือกเพลงค่ะหลายๆข้อความบอกว่าอยู่ในสถานภาพนี้เหมือนกันค่ะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้สุกนี้นะคะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนใน Club Friday Fanpage ค่ะและถ้าอยากให้โทรกลับนะฝากเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ด้วยเดี๋ยวโทรคุยกันนะคะสุกนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่วันนี้พี่อ้อยขอเอามาทำเพลย์ลิสต์ก่อนนะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คิดถึงเพลงไหนคะ
1: แค่ยังได้มีเธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

างทีสุดมือสอยก็ต้องปล่อยนะคะรอความรักจากเขามาตั้งนานแล้วว่าบางคนนะคะบางทีเป็นคนคุยได้ตั้งนานนะคะบอกแล้วว่าคุยทุกวันแต่ว่าเป็นอะไรกันไม่ได้สักทีถ้าไม่ไหวไม่ต้องรอก็ได้นะ

0: นี่ครับ Friday จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะทำยังไงดีคะเป็นได้แค่คนคุยมาหลายปีแล้วค่ะเชื่อไหมว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจค่ะเวลาที่เรารักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเหมือนกัน
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: ตามที่ขอเอาไว้นะคะเมื่อกี้นี่มันรวนใช่ไหมคะมันเหมือนกับขึ้น2เสียงพร้อมๆกันเลยนะคะคือช่วงก่อนหน้านี้ที่ตึกไฟดับค่ะตอนนี้ถ้าใครผ่านตึก GMM เนี่ยจะตกใจนิดหน่อยมันมีรถในการซ่อมไฟประมาณ3คันยักษ์เลยนะคะเพราะนั้นบางทีไฟมันก็จะยังไม่ทั่วถึงงั้นพี่ขออนุญาตยิงอีกที
1: Chilling Trackโดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ปิดท้ายนะคะขอบคุณในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ด้วยนะนี่แหละค่ะคุยกันทุกวันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันสักทีนะคะใครก็ตามที่ไม่อยากแค่เลือกเพลงอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเข้าไปใน Club Friday Fanpage เลยนะคะเข้าไปใน Inbox แล้วก็ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: อันนี้บอกว่าดีเจเมินเสียใจจังเอ๊ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพลงของโปเตโต้ที่ขอไว้ไม่มีค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Carek
0: ิจกรรมดีๆในการส่งความช่วยเหลือกันนะคะกระป๋อง1ใบช่วยใครได้มากกว่า1ทางค่ะถ้าเป็นอ่านกระป๋องใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดอันเนี้ยส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แต่พออาหารข้างในหมดปั๊บกระป๋องใบนั้นยังจำเป็นและจริงๆแล้วมันไม่ได้หมดคุณค่านะคะแค่คุณล้างให้สะอาดแยกให้ถูกประเภทส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลค่ะสามารถเปลี่ยนจากที่เราใช้หมดแล้วจริงๆจะเรียกว่าขยะก็ได้นะแต่มันจะกลายเป็นมูลค่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้อีกทางหนึ่งนี่คือแนวคิดของ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะ1 Care ไม่ได้มีแค่1หน้าที่แต่สามารถส่งแคร์ให้ได้มากกว่าที่เราคิดด้วยของข้างในอาจจะหมดแล้วแต่คุณค่าของกระป๋องยังไปต่อได้นะคะช่วยกันแยกแล้วลองดูซิว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราแล้วยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อีกบริจาคได
2: ้ Green Wave Share for Care Can to Care
3: Green Wave
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ับอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
8: Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
11: นี่แล้วสุดที่น่ากรี๊ดแสงแดดค่ะ
12: กรี๊ดจนพี่อ้อยตกใจอ่ะพี่ต้องแบบว่าหันควับไปดู
11: ดูกรี๊ดอะไร
12: ยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะ
11: คือปกติแล้วว่าแสงจะไม่เคยเข้ามาในห้องเรานานแล้วเนาะ
12: สักพักหนึ่งละตั้งแต่ฝนเริ่มตกแบบเยอะๆเนี่ยนะคะ
11: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
12: นะคะพอช่วงนี้ก็คือหันไปว่าอุ้ยพี่อ้อยพี่อ้อยเสียงแหลมขึ้นมา
11: เมื่อวานพี่อ้อยกรีดพระจันทร์
12: หมดเมื่อวานพี่อ้อยบอกว่าเธอเห็นพระจันทร์หรือเปล่าบอกไม่เห็นเลยพี่อ้อยอาจจะเป็นเพราะว่ากลับถึงบ้านเร็ว
11: ใช่ใช่พี่อ้อยออกจากนี้ประมาณก็คือทุ่มกว่านั่นแหละจากรายการเสร็จไงแล้วพอเลี้ยวลงมาปั๊บหุ้ยน้องใหญ่ขนาดนี้
12: พี่อ้อยบอกใหญ่มาก
11: มันใหญ่จนเชื่อไหมว่าพี่ไม่กล้าหยิบยกมือถือขึ้นมาถ่ายอ่ะหนึ่งขับรถอยู่สองกลัวคือพี่ว่ามันใหญ่จนกระทั่งรู้สึกว่าสาเหตุของการที่มันน้ำขึ้นน้ำลงมันก็มาจากพระจันทร์ด้วยค่ะแล้วอันนี้จะอยู่ใกล้โลกขนาดนี
12: ้
11: แล้วก็ทุกทีมันจะมีคำตรงคำเตือนหนุนนี้นั้นคือไม่ใช่คำเตือนหรอกคำชวนอย่าลืมส่องพระจันทร์นะคะอะไรเงี้ยซุปเปอร์มูนนู่นนี
12: ่
11: แต่พี่ว่าเมื่อวานนี้คือแบบ
12: พี่บอกว่าตอนช่วงที่ปรากฏการณ์ที่แบบพระจันทร์จะแบบว่ามีขนาดใหญ่กว่าปกติพี่บอกว่ายังไม่เท่ากับเมื่อวาน
11: ใช่ค่ะเวลาที่เขาบอกมีซุปเปอร์มูนยังไม่ใหญ่เท่าเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเรื่องความเชื่อเ
12: รา
11: ต้องเปิดกระเป๋าตังค์นะพี่ว่าไม่กล้าเปิดนะคะเพราะใหญ่เกิน
12: เปิดปุ๊บก็คือตังค์ไปไหนอะแตง
11: ได้ใช่ครับกลัวจะไม่ไหลเข้ากลัวไหลออก
12: ไหลไปไหนก่อน
11: นั่นสิน
12: ะคะ
11: ปรากฏการธรรมชาติ
12: แล้ววันนี้จะได้เห็นมาเดี๋ยวลองสังเกต
11: ลองดูเดี๋ยวคืนนี้ลองดูอันนี้บอกชาเชิงเซาฝนตกอีกแล้วค่ะน้ำล้อมไม่หมดแล้วแล้วตอนนี้ฉะเชิงเทราก็เจอน้ำหนักมากนะ
12: ระยองอีกในหลายพื้นที่ปราจีนระยองด้วยนะคะ
11: ค่ะ
12: เนาะเราติดตามนะคุณผู้ฟังเราไปที่กระทรวงการคลังหน่อยนะคะบอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยรวบรวมมาตรการแล้วก็ช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวนะคะก็บอกว่าทางศูนย์เนี่ยจะประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งคือจะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วนะคะบอกว่าประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการนะคะแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ทางศูนย์เนี่ยช่วยประสานงานให้นะคะ
11: ก็ลองดูค่ะตอนนี้อะไรช่วยกันได้ช่วยกันก่อน
12: นะคะเพราะในช่วงนี้อาจจะมีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่มีการอาจจะจัดตั้งช่องทางในการที่รับความช่วยเหลือ
11: โดยเฉพาะการแจ้งข่าวใดๆ
12: ใช่ค่ะ
11: จะได้รีบบอกกัน
12: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับผงปรุงรสไทยเช ฟค่ะก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะกับชาว OA ของเก่งน้ำปิงทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากใกล้ชิดกับน้องๆทั้ง2คนแบบสุด Exclusive รีบเลยนะเหลือ2วันโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะรู้ว่าใครจะได้มาเขย่าโมเมนต์แบบใกล้ชิดกับเก่งน้ำปิงนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะได้ฟินสุดๆนะคุณผู้ฟังเพียงท็อปสเปนเดอร์30คนเท่านั้นซึ่งทุกคนในงานนะคะจะได้ Private Talk พูดคุยกับน้องๆอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พร้อมกับรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทั้งได้เวิร์กช็อปพิเศษได้ถ่ายรูปคู่กับน้องๆแล้วก็ได้วิดีโอมอร์นิ่งคอลด้วยนะใครยังไม่ได้ร่วมรีบเลยนะคะเพียงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่ร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์นะคะ fanmeet.thaichef.com ค่ะเขามีให้เลือกซื้อ2เซตด้วยกันนะคะเพียงชุดละ999บาทเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปพบกับเก่งแล้วก็น้ำปิงนะคะวันที่1พฤศจิกายนนะคะที่ร้าน The Coffee House by ดอยตุงอยู่ชั้น3ห้างวันแบงคอกนะคะในช่วงบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะกับผงปรุงรสไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะค่ะ
10: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ักแล้วรักเลยไม่มีในโลกนะคะนะไม่ต้องสวีทเหมือนก่อนก็ได้เอาแบบใกล้ๆเดิมสักนิดก็ยังดีนะคะเนี่ยยิ่งได้ไปดูเฮนรี่เฟิร์สเดทอะค่ะเพราะคนหนึ่งลืมในทุกวันลืมในทุกวันเขาจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอกันนั่นสิเราอาจจะไม่ต้องลืมหรือว่าไม่มีความจำแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ยังตื่นเต้นทุกวันที่ได้เจอหน้ากันอยู่หรือเปล่าอันนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกว่าฟังพี่อ้อยด้วยแล้วก็เชียร์น้องวิวด้วยชิงทองนี่นาอ๋อ5โมงเย็นใช่แล้วค่ะตามตารางนะคะชิงกับสิงคโปร์น้องวิวทำเต็มที่นะและกีฬาทุกประเภทด้วยเป็นเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งที่นักกีฬาไทยเก่งมากนะคะ 106.5 ถ้าอยากขอเพลงเพิ่มเติมส่งมาได้เลยในแอป A Time ฟังฟินวันนี้มีคนอยากฟังบอยไตรกับผูกพัน

0: เมื่อวันศุกร์ค่ะไปพูดที่มอรามมีน้องๆทั้งสาธิตรามด้วยทั้งน้องๆมอรามคำแหงด้วยนะคะก่อนที่น้ำจะแบบโอ้โหถล่มท่วมแล้วนะคะมีน้องคนนึงยกมือขึ้นถามเขาบอกว่าพี่อ้อยพี่ช็อตครับทำไมคนเราถึงอยากได้ความสุขแบบประเดี๋ยวประดาวทั้งที่เดี๋ยววันนึงสุขๆไปเดี๋ยวก็กลับไปทุกข์อยู่ดีแปลกดีเนอะเป็นน้องๆที่อยู่ในปี1ปี2เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าน้องรู้ไหมว่าทุกที่หนักที่สุดของคนเราคือการพรากจากคนที่รักและไม่มีใครไม่เจอเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นจงรีบมีความสุขกับสิ่งง่ายๆทุกครั้งที่เล่นเพลงนี้ของ Tilly Bird นะคะพี่อ้อยจะคิดถึงประโยคนี้เสมอเนาะคือในที่สุดแล้ววันนึงเราก็จากกันนะคะก่อนจากกันกอดกันให้แน่นที่สุดจะเป็นความสุขง่ายๆความสุข1นาที2นาทีความสุข1ชั่วโมงสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้เยอะๆเพราะวันหนึ่งทุกที่หนักที่สุดของคนเราคือทุกที่เราต้องจากกับคนที่เรารักนี่แหละ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

รไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สมัยลิลิเควสค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะดูช่วงคาสเซ็ตครับจะเป็นช่วงที่หลายๆคนชอบนะเลือกเพลงนั้นเพลงนี้มาเดี๋ยวจะหาจังหวะเล่นให้อีกสักรอบแล้วกันนะคะเพราะรู้ว่าหลายๆเพลงมันจะมีความทรงจำของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอไว้ค่ะเทเลคอต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละค่ะเรื่องดีๆจากธนาคารออมสินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝากคือ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเพลงประกอบการเดินทางของหลายๆคน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
3: ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: อาหารโปรทีฟ้า
1: ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวฉะเชิงเทราด้วยนะคะข้อความนี้บอกว่าพี่อ้อยครับผมอยู่ฉะเชิงเทรา30กว่าปีย้ายตามแม่มานี่คือน้ำท่วมที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอบ้านผมยังโชคดีที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ก็มีความลำบากลำบนอย่างอื่นเช่นน้ำประปาไม่ไหลทั้งอำเภออาหารตอนนี้เริ่มขาดแคลนแล้วผมอยู่พนมสารคามขอบคุณกรีนเวฟที่ช่วยประกาศนะครับไม่มีสื่อไหนหรือผู้ใหญ่สนใจเลยปล่อยให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองจังหวัดเรามันก็ทางผ่านไปกรุงเทพใครจะไปสนไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วทุกที่มีความสำคัญกันหมดแหละแต่เพียงแต่วันนี้คำว่าอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นมันหนักมากจริงๆส่งกำลังใจนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามทีอยากให้เป็นสื่อกลางในส่วนไหนส่งข้อความมาได้เลย

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เบเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับGreen
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดราชบุรีอพยพทันทีนะคะครอบคลุมคนที่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกนะคะอำเภอวัดเพลงแล้วก็อำเภอปากท่อหลังจากวันนี้เขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีปริมาณน้ำมากแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็มีการแจ้งให้ประชาชนและผู้ประกอบการริมน้ำหรือพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับสถานการณ์นะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่เปิดฉากไปแล้วกับคลึงคืนนี้เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเมื่อหัตถาตัดสินใจเดินหน้าเข้าไปใกล้โลกของทุนเทามากกว่าเดิมแต่ว่าการเข้าไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเข้าไปสืบหาความจริงนะคะหัตถากำลังเตรียมแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของคนเหล่านี้และสิ่งที่เธอมีติดตัวก็คือศาสตร์นวดเร้นลับที่พร้อมจะเปลี่ยนการรักษาให้กลายเป็นเครื่องมือในการเดินเกมยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งตามมาใกล้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจและผลประโยชน์ไม่มีใครเปิดทางให้กันง่ายๆคืนนี้มาลุ้นกันนะคะว่าหัตถาจะใช้ศาสตร์นี้แทรกซึมเข้าไปได้สำเร็จหรือไม่และภารกิจครั้งนี้เนี่ยจะพาเธอเข้าใกล้ความจริงแค่ไหนค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้นะคลึง EP 2คืนนี้ค่ะเวลา 20:30 นทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีเวลา 20:30 นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ันเป็นความเจ็บปวดนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีความรักมีแฟนเก่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันโอ้โหถูกหักอกแล้วยังตกงานมาทรมานไปเนาะก็ต้องสู้ต่อไปกับภาพตำตาตำใจค่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปได้อยู่ดีนะคะฟังวันนี้อาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปย้ำอีกครั้งเรื่องเศร้าจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ด้วยนะอยากฟังเพลงอะไรคะลุ้นกันได้เลยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้แค่คุณขอเพลงให้ตัวเองส่งข้อความได้อยากฟังเพลงอะไรพร้อมเบอร์โทรกลับ

0: พี่เสือธนพลอินทริตค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เพลงดีๆนะคะแล้วก็แต่งเองก็เก่งมากด้วยนะคะและนี่คือดูโง่ๆค่ะไม่ได้ฟังกันนานแล้วใช่ไหมขอบคุณในหลายๆข้อความด้วยนะคะเดี๋ยวลุ้นกันใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพี่อ้อยโทรหาค่ะช่วงที่หลายๆคนกำลังขาดกำลังใจบางข้อความไม่ได้เป็นเรื่องของอุทกภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองนั่นแหละแล้วก็บอกว่าไม่กล้าร้องไห้ให้ลูกให้สามีเห็นมาร้องไห้กับพี่ได้ไหมคะได้สิคะยินดีที่สุดเลยบอกแล้วไปเก่งที่อื่นได้หมดมาไม่เก่งแถวนี้ค่ะหาเพลงอะไรให้ตัวเองสักเพลงหนึ่งหลายๆครั้งเวลาที่เราร้องไห้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ค่ะแต่มันทำให้เรายอมรับได้มากขึ้นจริง
1: ๆให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDDrive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
1: ยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบิยอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียม

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: แจกสิทธิ์กันทุกเย็นเลยนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ค่ะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะ Tip Up To My รับบริการโรดไซด์นะคะฟรีเลยที่ Tip Insure ด้วยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกแล้วอะช่วงประมาณวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมน่าจะมีฝนอีกละรอกโอ้โหไม่พักเลยจริงๆนะคะไหวเนาะรับมือกันต่อไปพวกเราคุณพึ่งสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพึ่งนะคะติดน้ำอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ย
2: ปีนี้โชคดีค่ะรอด
1: นะก็รับมือกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวันนี้พึ่งอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟัง
2: โต๊ะริมค่ะ
1: อยากฟังโต๊ะริมทำไมล่ะทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะ
2: ชอบค่ะชอบน้องนน
1: ท์ ได้เลยอุ้ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนี่อาทิตย์นี้แล้วใช่ไหม1 2 3เออใช่ได้ไปดูปะคะ
2: ไม่ได้ไปค่ะพอดีลูกมีแข่งว่ายน้ำก็เลยต้องไปกับลูก
1: นี่ค่ะคุณแม่นี่พลังใจอันสำคัญสุดๆเลยนะคะ
2: ใช
1: ่ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเพิ่งติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันกับโต๊ะริมนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชั่วโมงนี้เราลุ้นกันนี่นาเนอะเหรียญทองได้มาอีกหนึ่งแล้วนะคะจากวิวกุลวุฒินี่แหละค่ะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะนะนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามทีส่งใจเชียร์ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาเรารอบตัวนะคะอาจจะมีการส่งเสียงเชียร์เบาไปหน่อยแต่อย่างน้อยที่สุดนั่นคือตัวแทนประเทศไทยในการนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคนส่งท้ายที่โต๊ะริมเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อกับน้องเฟียสสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: Legalos อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
9: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวใ
9: จ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมว

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอซันนันเดย์ชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
11: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เร่งรีบ
13: ต้องมี
14: เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: All well all well รู้เคมันกว่าการชั่งน้ำหนัก All Well
16: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
17: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
18: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
19: เจ็บคอ
18: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
20: โลแลนด์เนเจอร์คอร์สแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์คอร์ส
17: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
18: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
19: เจ็บคอ
18: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
21: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
22: Club Inspire Day Club Inspire Day
23: Club Inspire Day
21: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
24: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
25: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ค่ะได้รับแจ้งเหตุน้ำท่วมทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังมีปริมาณน้ำท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องไม่ปลอดภัยต่อการเดินขบวนรถก็ได้ปิดทางเดินรถตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ ทำให้วันนี้ยังคงมีขบวนรถที่ได้รับผลกระทบงดให้บริการช่วงท่ากิเลนน้ำตกต่อเนื่อง6ขบวนและเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรฟท.นะบอกว่าจะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมค่ะคนที่ใช้บริการรถไฟก็สามารถตรวจสอบสถานการณ์เดินรถแล้วก็ติดตามตำแหน่งขบวนรถได้นะคะผ่าน ttsview.railway.co.th หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะรอบหน้าเราเจอกันกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
24: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: Always.

Explosion นะครับเพลงนี้แอบเจ็บแล้วก็ก่อนอันนี้มีรถไฟบนฟ้าด้วยนะครับจากดีเจราดเอามาฝากกันเปิดต้นชั่วโมงไปเพลงที่ Three Man Down คอลแลบกับ Tilly Burst ครับความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมานะครับก็วันนี้เนี่ยดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วน่าจะเบาลงหลายๆที่นะครับแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ Green Wave ยังอยู่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดครับใครมีข้อความอะไรอยากจะให้อัปเดตช่วยประสานงานอะไรตรงส่วนไหนส่งข้อความผ่านเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินผ่านที่ Green Wave นี่แหละนะครับฟีดมาเริ่มต้นเพลงเพราะตอนนี้ตั้งแต่ตอน1ทุ่มนะครับยาวไปจนถึง4ทุ่มที่ Green Wave ที่นี่

เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็ไปดูระดับน้ำตรงริมเจ้าพระยามาปริ่มตลิ่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตลอดช่วงสายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับตอนเดินทางเข้ามาเนี่ยก็เห็นทีมงานของช่องวันก็กำลังเตรียมของนะครับเพื่อไปช่วยผู้ที่ติดอยู่น้ำท่วมตามที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ได้ติดตามข่าวทางช่องวันก็ได้เขาไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่ที่ช่องวันเข้าไปช่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยแล้วก็เหมือนความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเขาก็พยายามใช้เน็ตแล้วเข้าไปคอมเมนต์ตามโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ช่องวันก็ไปตามสืบแล้วก็ตามเอาของเข้าไปให้บางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วถึงกับน้ำตาไหลเลยก็มีนะครับช่วงนี้มีประกาศเพิ่มเติมเข้ามาหลายๆส่วนทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนั่นหมายความว่าน้ำที่ระบายลงแหล่งน้ำอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องไหลลงทะเลเนี่ยมันจะชะลอตัวลงครับเพราะน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ประมาณภาคกลางบริเวณโซนนี้นี่แหละนะครับ 1-4 ตุลาคมกรุงเทพมหานครโดนด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดครับทางเว็บไซต์ของไทย PBS ออกมานะครับคือเขามีการประกาศแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังนะครับตามดูพื้นที่ตัวเองด้วยอย่างสมุทรสาครก็มีการประกาศแจ้งเตือนปทุมธานีมีประกาศแจ้งเตือนนะครับกรุงเทพมหานครเขตสายไหมนะครับหรือว่าจะเป็นคลองสามวาจะเป็นหนองจอกก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ใครสามารถส่งความช่วยเหลือได้กระจายส่งไปหลายๆที่ครับบางทีส่งไปที่เดียวของไปกองก็มีหรือว่าส่งไปที่เดียวเขาอาจจะช้าบริหารจัดการช้าแต่ถ้าส่งไปหลายๆที่มันได้กระจายช่วยหลายส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ของมันโฟลว์ไปได้เร็วมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่งเงินไม่ได้ส่งของไม่ได้ส่งแรงก็ยังได้ช่วยกันแชร์ก็ยังดีครับ

อีกเพลงนึงนะฮะที่พี่แอดคาราบาวแต่งให้กับอัศนีวสันต์ด้วยเพลงนี้หัวใจสะอ่อนนะฮะจะผ่านอะไรมามากมายแค่ไหนเหลือแต่ตัวเปล่าๆสุดท้ายต้องเหลือหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับถ้าหัวใจไปต่อทุกอย่างมันก็ไปต่อได้ด้วยเหมือนกันส่งใจไปหลายที่เลยครับมีข้อความส่งมาบอกว่าระยองตอนนี้หนักมากพื้นที่กรุงเทพรอยต่อปทุมธานีหนักอยู่เหมือนกันนะครับกับอีกหลายๆพื้นที่ยังเป็นหน้าเป็นห่วงอยู่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเท่าที่คุณสามารถทำได้กันไปให้ทั่วถึงครับ

0: ทิ้งท้ายด้วยสลัดแมชชีนนะครับเพลงนี้เพลงผ่านนะครับก็อย่างไอ้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ฉลุยฉลุยนะครับบางทีความช่วยเหลือเข้าไปก็เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าติดว่าต้องรอผู้ใหญ่มาก่อนนะถึงจะมอบของได้อะไรเงี้ยชาวบ้านมาขอน้ำขอข้าวก็ให้กินไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ให้ยังไม่มานะโอเคนะครับด่านที่หนึ่งด่านที่สองบางทีไปยืนโชว์ซีนอยู่ตรงนั้นบอกว่าปิดประตูกั้นน้ำก่อนเนี่ยเดี๋ยวช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะมากเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาปิดประตูกั้นน้ำหรือต้องระบายน้ำในแต่ละเหตุการณ์มันมีความหมายว่ายังไงบ้างนะครับคือไม่มีความรู้แต่มีอำนาจและไปยืนคุมหน้างานงงมากครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: แปลกมากเลยหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
1: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
2: เฮ้ เป็นห่วงเนอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนอะ
1: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลซะคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
11: Close-up
1: shot อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
12: yeah!

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นMusic Day เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: ไทยเชฟ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: วิธี Safe Energy แบบ
9: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
10: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
9: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
10: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงเมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดย
5: เวลาของ Green News นะคะแวะติดตามด้วยกันกับดินสุทธินาถทองชื่นอินเดียค่ะเดินหน้าปรับปรามด้านความปลอดภัยทางอาหารครั้งใหญ่เลยนะคะมีการตรวจค้นแล้วก็ปิดร้านอาหารและโรงงานหลายแห่งทั่วประเทศเนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัยนอกจากนี้นะคะยังเปิดมาตรการติดฉลากที่เข้มงวดขึ้นด้วยค่ะโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต้องติดฉลากรูปหกเหลี่ยมสีแดงเพื่อเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารที่มีปริมาณเหลือน้ำตาลหรือไขมันสูงซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียเขาบอกว่าการประกาศแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับฉลากคำเตือนที่เข้มงวดขึ้นจะต้องใช้เวลา4เดือนแล้วก็ใช้เวลาเพิ่มอีก1ปีสำหรับการเอามาตรการไปปฏิบัติจริงค่ะรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

พลงนี้จากโจ๊กโซคูลนะครับก็โจ๊กบอกว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะจินตนาการว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูกจะต้องอกหักแน่ๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนั้นลูกสาวตัวเองเนี่ยจะทำใจได้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เรื่องความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากความรักมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจริงๆนะครับและเพลงนี้โจ๊กโซคูลก็ชวนพี่ปูแบล็คเฮดมาร่วมกันคอลแลบในเพลงนี้ด้วยก่อนหน้านี้มีเรื่องธรรมดาเหมือนกันนะครับจากค็อกเทลมาเอามาฝากกันมันมีหลายเรื่องในชีวิตที่เราสู้เต็มที่ละทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเป็นธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นเรื่องปกติของโลกได้นะครับเพราะสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเข้าใจมันนั่นแหละ

0: ทิ้งท้ายเพลงนี้นะฮะจากพี่เอกธเนศวรกุลนุเคราะห์นะครับอีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะครับแต่คือบางทีเข้าใจแหละแต่กว่าจะทำใจยอมรับมันได้โหใช้เวลาแล้วก็ใช้กำลังใจมากพอสมควร
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้ด้วย Tillybirds นะครับปลายสายรุ้งเอาเพลงเก่า Paradox มาคัฟเวอร์ใหม่ครับขอแสดงความยินดีกับ Soft Power ของไทยด้วยนะครับอย่างเนเน่นะครับก็การแสดงระดับโลกครั้งต่อไปก็จะไปเป็นวงเปิดให้กับวง Heavy Metal ระดับโลกที่ชื่อว่า Avenged Sevenfold นั่นเองวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์นี้นะครับส่วนทางด้านบ้านเราทางด้านกีฬาบ้างดีกว่าล่าสุดก็วิวกุลวุฒินะครับก็ได้แชมป์เหรียญทองเอเชียนเกม2026ในสาขาแบดมินตันชายเดี่ยวไปนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
11: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงค่ะได้ปรับเพิ่มคาดการการเติบโตของการส่งออกสินค้าของฮ่องกงในปีนี้ไปสู่ระดับ 42-47% นะคะหลังจากที่ความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ AI ทั่วโลกแข็งแกร่งกว่าที่คาดเอาไว้มากทั้งการเร่งตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการสินค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ AI ทั่วโลกความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ชิปหน่วยความจำชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอื่นๆขยายตัวเร็วกว่าที่คาดเอาไว้มากซึ่งก็ช่วยสนับสนุนการส่งออกของฮ่องกงค่ะขณะเดียวกันนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้ส่งออกของทางสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงในช่วงไตรมาส3นี้ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยรวมถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
10: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: พลงนี้เพียงข้างหลังออฟปองศักดิ์ครับเบนชลาทิศก่อนหน้านี้มีวิลเลียมด้วยนะครับจำได้ว่าลืมต้นชั่วโมงมีดีใจไม่มีเธอจากบาสมาฝากกันนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้ำลดลงแล้วนะครับแต่ว่าก็จะต้องเฝ้าระวังทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เผื่อความห่วงใยไปแค่เฉพาะในกรุงเทพแต่ว่าไปในอีกหลายๆที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำที่เป็นทางผ่านจากภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกจังหวัดจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากำลังจะมีน้ำเหนือไหลลงมานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้หลายๆเขื่อนก็รับน้ำเต็มประสิทธิภาพกำลังค่อยๆระบายกันอยู่หลายๆที่เลยนะครับอย่างที่สองก็คือพื้นที่ในภาคกลางนะครับในหลายๆจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยวันที่1-4 ตุลาคมนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าน้ำทะเลขึ้นสูงนะครับมันจะหนุนสูงขึ้นมีน้ำจากเหนือมาด้วยอันหนึ่งแล้วก็จะมีฝนพาดผ่านนะครับก็บอกว่าฝนก็จะมาต้นตุลาแหละแล้วก็กลางเดือนตุลาก็อาจจะมีอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังนะครับทุกๆพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้น้ำจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะครับในหลายๆจังหวัดและแน่นอนครับตามข่าวสารประจำจังหวัดของตัวเองและในพื้นที่ของตัวเองด้วยเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีสภาวะน้ำที่ระบายช้าระบายเร็วไม่เท่ากัน
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
0: ตอนนี้แม้ทั้งภาคตะวันออกรวมถึงตะวันตกของประเทศไทยนะครับอย่างกาญจนบุรีระยองหลายๆที่เนี่ยก็มีหลายที่ก็คือหนักมากฝนตกหนักมากน้ำขึ้นสูงมากก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับหยิบเพลงจากเดอะพาร์กินสันที่มาทำเพลงคัฟเวอร์ไนท์ให้กับ Green Wave เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ครับเชื่อว่าคิดถึง

0: พลงเก่าจากพี่แมวเจอสักปันพุ่มครับแล้วก็นนทนนหยิบมาคัฟเวอร์ดีมากอลังการมากก่อนอันนี้ก็เดอะพาร์กินสันหยิบเพลงจากซิลลี่ฟูลส์ครับกลับมาคัฟเวอร์ใหม่กับเพลงคิดถึง
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP75 เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา better weather จาก spicy list ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
7: มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโอบนิธิมาฝากกันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงที่เวลาที่เราเจอใครที่รู้สึกว่าโหเรายิ้มคนนี้เขาแบบสดใสจังเลยจริงๆนะเวลาที่เรารู้สึกว่าวันของเรามันแย่ๆวันของเรามันดาวๆนะครับบางทีเดินผ่านแล้วก็เจอคนแปลกหน้ายิ้มให้แบบเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีได้อยู่เหมือนกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มครับแล้วก็คนที่มาร่วมทำเพลงเนี่ยก็จะเป็นทีมของเมอร์นะครับเมอร์มาทำให้มีทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ได้คอปเตอร์ด้วยมาช่วยทำดนตรีแบบป๊อปๆให้ทำให้เพลงนี้มันมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ผสานกับความเป็นโอบด้วยมันก็เลยออกมาน่ารักแบบลงตัวซึ่งเพลงนี้อยากจะส่งรอยยิ้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมในทุกภาคส่วนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นทางสนามบินตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่หลายคนก็รู้สึกว่าทำงานหนักมากเลยแล้วก็เครียดจำนวนคนก็ไม่พอแล้วก็ต้องรับแรงกดดันจากผู้โดยสารจำนวนมหาศาลซึ่งเขาค่อนทั้งเหนื่อยแล้วก็เครียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเข้าใจทุกคนเข้าใจทุกฝ่ายจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการที่เราใช้ความเหนื่อยหรือว่าความอ่อนล้าแบบแล้วก็ปะทะกันอ่ะมันจะทำให้สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ยังมีรอยยิ้มให้กับตัวเองเป็นอย่างน้อยหรือสามารถส่งรอยยิ้มให้กับคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมันจะช่วยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เบาลงหรอกครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ยากขึ้น

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: จะบอกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็กระทบไปเป็นปัญหากับอีกเรื่องนึงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะลามกันไปนะครับเป็นแบบเป็นห่วงโซ่กันไปแล้วก็บางทีมันมีความทวีคูณเพิ่มมากขึ้นด้วยปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการขยะไม่ดีพอมันมีอุทกภัยแบบนี้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นปัญหาก็จะหนักขึ้นครับเพราะว่าจากเดิมที่ปัญหาขยะที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ายังแก้ปัญหาไม่หมดพอมีน้ำท่วมเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้ปัญหามันยากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นการระบายน้ำก็ยากขึ้นนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบายน้ำได้ช้าเพราะมันมีขยะไปอุดตันอยู่จำนวนมากเลยแม้กระทั่งอุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์ระบายน้ำในหลายๆที่ที่มีว่ามีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยังมีเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เขาไปเจอมีที่นอนนะครับเขาไปอยู่ในอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างคือแบบโอ้มันเละเทะไปหมดเลยนะครับคือหลายๆคนบอกมันมาจากการที่เขาน้ำมันพัดพามาหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมไม่ฮะขยะมันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องขยะเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลยทีเดียวการจัดการขยะอย่างถูกต้องสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาช่วยเราทุกคนนะครับอย่างเช่นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าสามารถแยกได้เอามันไปใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ที่สุดกลับเข้าสู่ระบบได้ดีที่สุดมันก็จะไม่เป็นมลพิษแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาด้วยแถมได้เงินกลับมาเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจนะครับช่วงนี้สามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งช่วยผู้ประสบภัยพี่น้องที่ประสบภัยทั่วประเทศที่กำลังเจอปัญหาอยู่ในขณะนี้ครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care

เพลงนี้ฟ้ากับตะวันจากพี่นัทมิเลียนะครับมาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนกันอีกรอบนึงนะฮะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำใกล้แม่น้ำใกล้คลองนะครับระมัดระวังด้วยล่าสุดมีการประกาศด้วยว่าให้ยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ริมน้ำนะครับอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่อำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและก็บางกรวยด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันมีพื้นที่มากกว่านี้อีกลองเช็คข้อมูลเพิ่มเติมครับใครที่มีกำลังความสามารถนะครับอย่างเช่นจะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของบริจาคเงินหรือว่าบริจาคแรงก็ตามนะครับตอนนี้เขามีรับบริจาคกันอยู่ผ่านมูลนิธิกระจกเงาสามารถไปช่วยเหลือกันได้และแน่นอนบ้านไหนที่น้ำลดแล้วอยากได้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านไปยืมที่มูลนิธิกระจกเงาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเพจบนFacebook ของกระจกเงาได้วันนี้เฟลหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ฟังเพลงพร้อมกันนะครับส่งช่วงต่อให้กับเจ้าของวันเกิดในวันนี้นะฮะดีเจปอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมากๆ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
1: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุที่นาทองชื่นที่ระยองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะส่วนอำเภอเมืองระยองโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเชิงเนินก็ยังวิกฤตเหมือนกันนะคะถนนสายบ้านแรงชักใหญ่ระยะทางกว่า5กิโลเมตรยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรสำนักงานชลประทานจังหวัดระยองนะคะบอกว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดอกกรายมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมรวม 56.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาก็ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนนะครับแน่นอนอยู่กับผมปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆก็ทักทายกันด้วยในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมถ้ามีรายชื่อเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเหลือเกินนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินให้หน่อยแล้วเดี๋ยวรอคอยสำหรับการเปิดเพลงเพราะๆกันได้เลยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM ครับ

้องบอกว่าจริงๆเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยเหลือให้กำลังใจกันนะครับสำหรับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเนี่ยโดนเรียกว่าฝนถล่มไปไม่หยุดไม่หย่อนเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบางเขตดีขึ้นแล้วแต่บางเขตเนี่ยก็ยังเรียกว่าน้ำก็ยังขังสูงอยู่เลยทีเดียวนะครับผมหลายๆคนก็ยังใช้ชีวิตหรือว่าเดินทางออกมานอกบ้านไม่ได้เพราะว่ารถเล็กเนี่ยเวลาที่ลุยน้ำไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ได้ไม่คุ้มเสี่ยงเลยคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กำลังใจกันละกันนะครับใครที่ประสบเรียกว่าเป็นผู้ประสบอุทกภัยนะครับผู้ที่โดนน้ำท่วมก็ให้กำลังใจก้อนโตๆส่งไปให้ถึงนะครับผมแล้วก็ขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นโดยเร็ววันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Green Wave Share for Care Can to Care ของเรานะครับกระป๋อง1ใบช่วยใครได้มากกว่า1ทางนะครับถ้ายังเป็นอาหารกระป๋องที่ยังไม่เปิดนะครับก็สามารถส่งต่อส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยได้นะครับแต่เมื่ออาหารข้างในหมดแล้วกระป๋องใบนั้นก็ยังมีคุณค่าอยู่นะครับเพียงทำความสะอาดแยกให้ถูกประเภทแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลก็สามารถเปลี่ยนจากของที่เราใช้หมดแล้วกลายเป็นของที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ต่ออีกหนึ่งทางด้วยนี่คือแนวคิดของ Green Wave Share for Care ของเรานั่นเองนะครับผมก็1แคนที่หมดลงแล้วเนี่ยอาจจะส่งต่อเป็นแคร์ได้มากกว่าที่เราคิดครับคุณผู้ฟังครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
1: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มีกรีนนิวส์มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวค่ะจับมือกับภาคเอกชนเปิดตัวแพลตฟอร์มลาวทราเวลนะคะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวดิจิตอลแห่งใหม่ค่ะที่จะทำให้การวางแผนการเดินทางและก็บริการท่องเที่ยวในลาวสะดวกสบายและเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะคือก็บอกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลจุดหมายปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมที่พักร้านอาหารการขนส่งแล้วก็บริการท่องเที่ยวอื่นๆรวมไปถึงการจองที่พักเที่ยวบินตั๋วรถไฟหรือรถบัสเช่ารถหรือรถตู้นะคะหรือแม้แต่การซื้อซิมอีซิมโดยลาวตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากกว่า43ล้านคนนะคะในช่วงปี2026จนถึงปี2030ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้นะคะ
1: Green News
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

3เพลงต่อเนื่องนะครับมีวิลเลียมจักรพรรดิจำได้ว่าลืมนะครับเปลี่ยนจาก ETC แล้วก็เพิ่งเข้าใจจากนาวินต้าด้วยคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2นะครับผมฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันในค่ำคืนของวันอังคารค่ำคืนนี้ด้วยกับผมปอครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมใครที่อยู่ในช่วงของน้ำท่วมและเปิดฟัง Green Wave อยู่ก็ขอให้เพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่ทำให้หัวใจคุณได้มีความอบอุ่นบ้างนะครับจากสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะหดหู่ในช่วงเวลาแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับ

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ผลงานจากพี่ๆวงไมล์นะครับผมในเวที Cover Night Live นะครับถึงแม้ว่าสมาชิกของวงไมล์เนี่ยจะแยกย้ายกันไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็ยังสามารถเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอยู่นะครับเอาเพลงกลัวที่ไหนมา rearrange แล้วก็ cover บนเวทีของ Cover Night Live ของเราครับ
2: ยังไม่รู้ใช่ไหมมันเพลงอะไรใกล้แล้วนะ好呀、oh yeah.

0: Thank you.
1: Cover Nightland
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coneถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่มีว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Yeah You're in my heart girl

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starfest
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับในช่วงเวลาเดบิวต์แทร็กนะครับของส้มมารีคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าขอฝันเป็นเพลงที่ส้มเขาเขียนให้กับคุณแม่นะครับผมที่จากไปได้3ปีแล้วนะครับผมรวมกับความรู้สึกที่ว่าหลังจากแม่เสียไปแม้เข้าฝันเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยยังไม่มีเลยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่าขอฝันนั่นเองคุณผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยซิงเกิลนี้จากส้มมารีและเดี๋ยวเที่ยงคืนอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันในการฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะครับผมพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่4ทุ่มเหมือนเดิมวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: โดย
8: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับสินสุทินาถทองชื่นสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ได้ชะลอการรับรองเครื่องบิน Boeing 737 Max 10นะคะจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์การบินค่ะก็ส่งผลให้หุ้นของ Boeing เนี่ยร่วงลงถึง 6.9% เลยนะคะจากความกังวลเรื่องการส่งมอบที่ล่าช้าโดย FAA บอกว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มภาระงานของนักบินขณะทำการบินวนรอลงจอดใหม่ซึ่งเป็นจังหวะที่นักบินยกเลิกการพยายามลงจอดเพิ่มกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ไต่ระดับกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตรียมลงจอดอีกครั้งซึ่งการตรวจสอบโดย FAA จะประเมินนะคะว่าซอฟต์แวร์นี้เนี่ยจัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมต่อความปลอดภัยหรือไม่ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องใช้เวลาแก้ไขเพิ่มอีกหลายเดือนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ธอ
1: มีเพลงเพราะทุกที่นะคะถ้าคุณมีแอป A Time ฟังฟินแล้วก็เปิดฟังเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วก็ฟังผ่านแอปนี้กันได้นะคะตอนนี้สำหรับเวลาในบ้านเราก็เที่ยงคืน13นาทีแล้วล่ะค่ะเข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมกันวันกลางสัปดาห์วันพุธแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นวันส่งท้ายเดือนกันยายนอ้าวไม่ใช่กันยายนแม้จะว่าเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้สำหรับหลายคนเนี่ยเรียกว่าสู้ชีวิตกันมากเลยทีเดียวก็คงจะต้องกอบกู้กันขึ้นมาใหม่แล้วค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะขอให้ทุกๆคนแข็งแรงไปพร้อมๆกันไม่ว่าคุณกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวในตอนนี้นะคะฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงดึกค่ะมารับช่วงจากดีเจปอแล้วนะคะหลายคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ปอไปแล้วเนาะนับไปหรือเปล่าไม่ต้องนับอุ้ยวัยนี้แล้วไม่ต้องนับแล้วอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าพี่บอกร่างกายแข็งแรงนะเพราะว่ายังมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาอวยพรวันเกิดให้อยู่เลยนะคะสำหรับคุณพ่อปอปอนะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณแทนปอด้วยส่วนตอนนี้ถ้าใครอยากจะรีเควสต์เพลงเพราะก็อย่าลืมค่ะเรามีช่องทางในการสื่อสารผ่านแอป A Time ฟังฟินอยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ถึงตี 2 นะคะ

0: ผู้ฟังของเราก็อัปเดตสถานการณ์ให้ได้รู้ตลอดเลยนะคะอย่างคนที่อยู่แถวๆพัฒนาการในกรุงเทพมหานครก็บอกว่าน้ำหน้าบ้านลดลงแล้วนะคะน่าจะได้ไปทำงานในวันพรุ่งนี้แล้วสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวมาว่าจะมีน้ำทางเหนือลงมาเติมอีกนะคะก็เห็นว่าน่าจะไม่มากเท่าปี54ที่หลายๆคนกังวลไปนะคะตามข่าวเขาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่1ถึง2ตุลาที่จะมีน้ำเหนือนะคะแต่ว่าเรื่องของฝนตกเนี่ยก็มีพยากรณ์ว่าน่าจะมีอีกรอบหนึ่งแต่ไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมานะคะในช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ละค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: แต่ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็คงได้รับแจ้งเตือนนะคะเป็น SMS ว่าจะมีน้ำมาหนุนน้ำจะนองล้นตลิ่งชาวริมตลิ่งหรือว่าที่ลุ่มทั้งหลายก็อย่าลืมยกของขึ้นที่สูงด้วยละกันนะคะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: คนที่เพิ่งหายป่วยนะคะยังไงก็ต้องเอาเรื่องของการพักผ่อนมาเป็นหลักก่อนละกันค่ะอย่างที่คุณส่งข้อความมาบอกว่าเอาละสิเพลงดีจนหนีไปนอนไม่ได้อีกแล้วแต่ร่างกายบอกกับตัวเองว่าเธอเพิ่งหายป่วยนะแล้วหน้าหมอก็ลอยมาเพราะฉะนั้นหนูต้องลาไปนอนแล้วนะคะพี่แบมไม่งั้นได้กลับไปแอดมิดอีกแน่เลยขอบคุณนะคะยังไงคืนนี้ส่งเพลงเพราะเพลงนี้ให้คุณหลับฝันดีก่อนนอนค่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: มาแล้วนะคะเพลงแรกจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับไวบ์อารมณ์ดีขี้เล่นแล้วก็ชวนคนฟังมาตอบแบบสอบถามตามหาสเปคที่ใช่นะคะซึ่งบางทีคนคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดก็ได้ค่ะนี่คือเพลงใหม่จากบิลกิ้นนะคะเช็คลิสต์กัน

0: จ้าตัวบอกว่าอยากมีเพลงจีบคนที่ชอบในสไตล์ที่เป็นตัวเองนะคะก็เลยให้อะตอมชนกันนี่แหละค่ะศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงมากฝีมือมาเขียนเนื้อร้องให้นี่คือเช็คลิสต์จากบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะคะคาเฟ่ไน
1: ท์แลนด์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแม่

อิโปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรตีว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
5: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นสำนักสถิติและสัมมโนประชากรของมาเก๊าเขาเปิดผลสำรวจเรื่องการจ้างงานอย่างเป็นทางการค่ะบอกว่าอัตราการว่างงานของผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นในมาเก๊าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามีบัณฑิตจบใหม่เนี่ยทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยในจำนวนคนในท้องถิ่นที่ว่างงานทั้งหมด 7,500 คนส่วนใหญ่เคยทำงานในธุรกิจคาสิโนรวมทั้งค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกโดยผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานรายใหม่ที่อยู่ระหว่างการหางานแรกมีสัดส่วนคิดเป็น 18.9% ของชาวท้องถิ่นที่ว่างงานทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคนที่เรียนจบเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมาพร้อมกับ Green Update ด้วยนะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
6: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ

ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่พัฒนาการมาเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเทียบเคียงกับซิงเกิลแรกๆเรียกว่าก็มีมุมมองในการที่ทำให้คนฟังอย่างเราๆนี่แหละค่ะได้เห็นถึงความเป็นไปของความสัมพันธ์บางทีมันเกิดขึ้นรอบๆตัวหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ตรงของศิลปินก็ตามทีนะคะและนี่ก็คือเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้ไฟจากเมอร์นั่นเองนะคะตอนนี้ 1:34 นาทีค่ะเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงนี้นะคะ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam และใครที่กำลังนั่งฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อความนึงส่งเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงนึงเพราะว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหน็ดเหนื่อยในการขัดบ้านเพราะตอนนี้น้ำแห้งไปเรียบร้อยแล้วขัดถูห้องครัวขัดห้องน้ำตอนนี้คงเรียกว่าสะอาดเอี่ยมมีความใสแจ๋วใสกิ้งอะไรเลยเนาะอยากฟังเพลงที่มันให้รู้สึกว่าหายเหนื่อยหน่อยอะค่ะพี่แบมเพลงนี้เลยค่ะอยากขอฟังเพราะว่าไม่ได้ยินนานแล้วเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ

0: เชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะเป็นเพลงที่จุดไฟแล้วก็จุดพลังในตัวเราเองเขาถึงบอกว่าบางทีเราหากำลังใจไม่ต้องจากคนรอบข้างก็ได้จากตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดเลยต้องดีกว่าเก่างานจากพี่ตั้มสมประสงค์นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใส

ประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: อยู่ที่มุมมองของเราจริงๆเลยนะคะในวันที่เราแตกสลายไม่รู้จะไปทางไหนดีเรียกว่ามันคงจะต้องมีสตินี่แหละค่ะที่ดึงเราแล้วก็ประกอบร่างขึ้นมาใหม่นะคะพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปต่อไปข้างหน้าให้อย่างมั่นคงแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่กำลังเสียอกเสียใจอยู่ให้เวลากับเขาให้เวลากับตัวเราแล้ววันไหนพร้อมเมื่อไหร่เราเดินกันไปพร้อมๆกันนะคะไปต่อด้วยกันข้างหน้าและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าความรักจาก Body Slam มูฟังบอกว่าโหคืนนี้มาแบบร็อกเลยนะร็อกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนเพลงสุดท้ายในคืนนี้ช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ Bam ค่ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราจะเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อมสักเรื่องนึงเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากเรื่องยากเลยค่ะเริ่มจากคำง่ายๆคำเดียวก็คือคำว่าแยกนะคะคือดื่มน้ำหมดแล้วแยกขวดค่ะกินอาหารกระป๋องหมดแล้วล้างแล้วแยกค่ะกระดาษที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บให้แห้งแล้วก็แยกออกจากขยะทั่วไปแค่เปลี่ยนจากใช้แล้วทิ้งให้เป็นใช้แล้วแยกนะคะวัสดุหลายอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อได้อีกกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะการแยกขยะยังสามารถจะต่อยอดเป็นมูลค่าเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะถ้าเราทำทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ขอบคุณมากๆนะคะคืนนี้แชร์เพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเต็มๆพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงคืนถึงตี2นะคะช่วงเวลาของ DJ Bam พลาดิไสสวัสดิ์ค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามได้กันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่ใจกลางโตเกียวญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันเป็นวันที่34แล้วนับจนถึงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือเป็นสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้จากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นค่ะโดยฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมแล้วนะคะจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวปะทะของร่องมรสุมรวมถึงร่องความกดอากาศต่ำที่เข้ามาซ้ำเติมด้วยโดยทำลายสถิติเดิม33วันติดต่อกันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมปี2562ค่ะโดยปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดนะคะในช่วงที่เกิดฝนตกต่อเนื่องครั้งนี้เนี่ยวัดได้156มิลลิเมตรเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในเขตใจกลางโตเกียวจนถึงวันที่28กันยายนอยู่ที่629มิลลิเมตรนะคะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติของทั้งเดือนกันยายนถึงประมาณ3เท่าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะให้คำมั่นนะคะว่าจะจัดสรรเงินกว่า710ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความขัดแย้งทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาโดยมีแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่า380ล้านยูโรซึ่งก็จะเน้นไปที่การคุ้มครองผู้อพยพสนับสนุนการส่งกลับโดยสมัครใจแล้วก็การกลับคืนสู่สังคมค่ะโดยเป็นการจัดสรรงบสำหรับภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราซึ่งสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเนี่ยเลวร้ายลงนะคะเนื่องมาจากความขัดแย้งการขาดแคลนอาหารภาวะทุพพชนาการแล้วก็มีผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศในหลายภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเงินทุนช่วยเสริมสร้างการรับมือกับการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังติดตามได้ต้นชั่วโมงค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ้าแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทธินาถทองชื่นธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะบอกว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าผลกระทบจะลุกลามไปยังเศรษฐกิจในวงกว้างค่ะโดยแนวโน้มเงินเฟ้อนะคะในปีหน้าแล้วก็ปี2571สูงกว่าที่ ECB ประเมินไว้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะโดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังส่งผลให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นโดย ECB ก็บอกว่าถึงแม้ผลกระทบจากราคาพลังงานจะรุนแรงเกินกว่าที่จะมองข้ามแต่การดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบก็ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามด้วยกันนะคะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Waste by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycle ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ ABS ค่ะเขาเปิดข้อมูลยอดการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาของออสเตรเลียทรงตัวนะคะคือ 0% ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขยายตัว 0.4% ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจคือเขาบอกว่าการใช้จ่ายด้านนันทนาการและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายลดลงหลังจากที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเดือนจากมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่แต่ยังไงก็ตามนะคะการปรับตัวลดลงก็ถูกชดเชยบางส่วนด้วยยอดใช้จ่ายในหมวดการขนส่งที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยอดการใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก็ปรับตัวขึ้น 8.1% หลังจากที่รัฐบาลกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเต็มอัตราค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

สวัสดีวันพุธนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คงต้องถามกันเนาะทักกันตอนนี้คงต้องถามเรื่องน้ำท่วมมันก่อนเลยอ่ะนะฮะเป็นไงบ้างครับแห้งลงน้ำลดหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะครับสถานการณ์ทางกายภาพส่วนหนึ่งครับสถานการณ์ทางใจอีกส่วนหนึ่งนะครับหวังว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับพลังงานดีๆด้วยกันวันพุธและเป็นวันสุดท้ายของเดือน30กันยาสวัสดีกันยาแล้วเตรียมอ้าแขนกว้างๆแล้วหวังว่าตุลาจะน่ารักกับเรามากกว่ากันยาที่ผ่านมาเยอะๆหน่อยก็ได้เนาะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
4: oh well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: Covenant โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
5: ผมบอกไว้นะครับอดใจรอนิดนึงนะผมคิดว่าตุลาน่าจะพอมีข่าวคราวแว่วๆมาบ้างแล้วล่ะว่าเขาวันในไลฟ์ส่งท้ายปลายปีอุ้ยเราใช้คำว่าส่งท้ายปลายปีแล้วเนาะเร็วจังเลยน่าจะเป็นใครเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะก็รายละเอียดทยอยมาเพิ่มแล้วก็มาเติมให้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเหลือแค่3 เดือนสำหรับปีนี้แล้วนะ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: มาฟังเพลงใหม่ด้วยกันนะครับล่าสุดเลยจากเดบิวต์แทร็กของเรานะครับก็คำว่าเดบิวต์ก็คือเหมือนกับมันเพิ่งออกมาครั้งแรกฮะจริงๆเดี๋ยวนี้เพลงใหม่เยอะมากนะครับแล้วมีเพลงเยอะมากเหมือนกันนะฮะที่เรารู้สึกว่าคุ้นหูแหละแต่ไม่คุ้นนักร้องแล้วนะครับคุ้นเสียงแหละแต่ตกลงใครร้องนะอ๋อพอบอกชื่อมาโอเคจำชื่อนี้ได้แต่หน้าตาเป็นไงนะโอ้โลกมันหมุนไปเร็วมากครับแล้วมันก็เป็นโลกแห่งออปปอร์ทูนิตี้นะครับจริงๆแล้วคนเก่งก็มีโอกาสมากขึ้นแต่มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้สารพัดเวทีเมื่อก่อนเราต้องรอนะฮะว่าจะมี AF จะมี The Star แต่เดี๋ยวนี้เหลือเวทีใหญ่ๆจริงๆอยู่ไม่กี่เวทีเท่านั้นเองถ้าเรามองในเรื่องของกายภาพอีกแล้วนะครับเวทีแบบเป็นเวทีจริงๆแต่ถ้าเราจะมองอีกด้านนึงตอนนี้โลกมีเวทีให้คุณแสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวทีผ่านแพลตฟอร์มของตัวคุณเองต่อให้คุณบอกว่าคุณร้องเพลงอยู่เงียบๆใน Instagram ใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook ของคุณใครจะเห็นอ้าวแต่มันมีคำว่าไวรัลเกิดขึ้นได้ในโลกนี้อยู่ในความน่าเบื่อหน่ายหรือว่าขออภัยน่ารำคาญในบางครั้งของอัลกอริทึมผมเชื่อว่ามันก็มีระบบที่มันทำงานแล้วเปิดโอกาสให้คนที่เหมือนกับเป็นอันเดอร์ด็อกในบางครั้งมีโอกาสได้เปล่งแสงแล้วก็ประกายออกมาเหมือนกันถ้าเราแน่จริงและเก่งจริงนะครับอ่ะวันนี้หวังว่า Green Wave จะยังเป็นอีกหนึ่งเวทีและพื้นที่เล็กๆนะครับสำหรับคนเก่งจริงตั้งใจจริงๆในการทำเพลงดีๆมาแนะนำให้ฟังกันอีกหนึ่งเพลงวันนี้ด้วยครับ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข่าวว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: Activa
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่เมียนมาค่ะหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายบอกว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของประเทศเจอฝนถล่มต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างค่ะเบื้องต้นนะคะคาดการว่ายอดคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7-10 รายแล้วก็มีผู้ที่สูญหายอีกประมาณ30รายค่ะประชาชนอีกหลายร้อยคนเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือในบางพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเมียนมานะถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาเจอกับ Green News นะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ลุกกันทีละรอบนะครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติ Green Wave กับเสียงผมเป็นนาฬิกาปลุกนะฮะหวังว่าจะเป็นเสียงที่ละมุนแต่ก็คงจะไม่ละมุนจนเกินไปจนไม่ลุกนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนบิดขี้เกียจต่อเนื่องมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับสนุสยาวเหลือเกินปลุกทุก10นาทีแต่ปลุกมา6รอบแล้วนะฮะจนตอนนี้6โมงแล้วถึงเวลาต้องลุกจริงๆแล้วมั้งครับลุกมาฟังเพลงด้วยกันใน1ชั่วโมงนี้ก่อนที่เดี๋ยวเจออันกับพี่อ้อยนะครับวันนี้ในสตูดิโอ Green Morning Show ด้วยกัน

อยากได้ช้ามีช้าให้อยากได้เร็วมีเร็วให้นะครับบอกแล้วเสมอฮะผมเคยถามเหมือนกันเขาบอกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเปิดเพลงฮิตสิเพราะว่าปัจจุบันน่ะคนน่ะขยับนิ้วง่ายมากเลยนะคนกดปุ่มหรือแค่สวายปั๊บเดียวเขาก็ไปฟังอย่างอื่นเขาก็ไปดูอย่างอื่นละทำยังไงก็ถึงจะอยู่กับ Green Wave เราก็ต้องเปิดเพลงฮิตเราก็ย้อนกลับมาอีกว่าอะไรคือเพลงฮิตเพลงฮิตคือเพลงที่คนร้องตามได้เราเอาคำนิยามแบบของเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะเปิดปุ๊บเพลงต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการไปทำแบบทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแบบของเขานะฮะว่าเพลงนี้ฮิตหรือเปล่าเราร้องตามมาได้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสเพลงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างเลยเราก็จะไม่มีวันร้องเพลงใหม่ได้ไงเพลงใหม่ก็จะไม่มีวันเป็นเพลงฮิตเพราะฉะนั้นอ่ะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรฟังวิทยุเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสฟังเพลงใหม่นอกเพลย์ลิสต์ของชีวิตเดิมๆของเรากันอยู่บ้าง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

มีข้อความถามว่าผมเจอน้ำท่วมบ้างไหมผมเจอบ้างครับแต่เจอแบบแค่ชะลอรถน่ะหรือว่าแบบโอเคขับรถต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยมีน้ำตีใต้ท้องรถแบบกระเพื่อมปับบ้างนิดหน่อยรถโยกเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะทางสั้นมากครับแล้วก็เจออยู่นิดเดียวหลังจากนั้นก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านซะเยอะครับเพราะว่ากรีนเวฟก็ใจดีให้เรา work from home ได้มา2วันแล้วครับแต่ว่าวันนี้กลับมาจัดตามปกติกันอยู่นะฮะยังไงก็แล้วแต่ครับถึงว่ากรุงเทพมันอาจจะซาไปบ้างแต่มันก็ย้ายไปทางฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแบบที่เราติดตามพยากรณ์เราจะเห็นนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยทางสุพรรณราชบุรีกาญจนบุรีก็ที่ข่าวว่าอ่วมๆมาอยู่รวมถึงมันก็จะย้อยๆไหลๆลงใต้กันบ้างนะครับส่วนบางเพจก็มีการเตือนอ่ะพูดเลยก็ได้ทีไอรินฟ้าอากาศเลยเนี่ยฮะเขาก็เตือนนะฮะเขาให้เวลาอีกแล้วนะฮะเขานับถอยหลังแล้วนะครับเขาบอกว่าอีก3วันนะครับอีก3วันซึ่งณวันนี้เขาพูดตั้งแต่เมื่อวานถ้าณวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหลือประมาณวันครึ่งนะครับหรือ2วันอ่ะเผื่อไว้แบบนี้แล้วกันเอาวันครึ่งก็ได้ผมว่าเตือนเร็วไว้หน่อยดีกว่าบอกว่าน้ำเหนือจะถึงกรุงเทพเราต้องติดตามกันเพราะจะเห็นว่าเขื่อนนู้นเต็มระบายน้ำมาน้ำไหลจากที่สูงลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเหนือก็ต้องลงใต้เพราะฉะนั้นมันกำลังจะลงมาเขาบอกว่าวัดฝีมือกันอีกทีนึงว่าตรงจุดไหนบ้างจะท่วมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันนะครับก็เอาใจช่วยกับหน่วยงานนะผมคิดว่าคุณมีระลอก2ระลอก3ในการได้ประลองฝีมือกันละนะครับอะไรที่มันยังไม่บูรณาการผมคิดว่าจนถึงตอนนี้คุณคงต้องทำเสร็จแล้วเนาะถ้าไม่งั้นจะมี30กว่าหน่วยงานในประเทศทำไมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำแต่ถึงเวลาแล้วชี้กันใหญ่เลยว่าหน้าที่แกไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่ใช่หน้าที่ฉันหน้าที่ของประชาชนยืนมองอยู่ตาปริบๆนะตอนนี้นะครับเราก็ยืนมองแล้วในใจเราก็นึกในใจว่าถ้ามีแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีดีกว่าไหมไม่ได้จะพูดแรงและหาเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าบางครั้งที่ผ่านมาเราก็ใจดีกันมากแล้วสำหรับประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศไม่มีตังค์นะฮะผมคิดว่าเราก็น่าจะมีงบกันตามสมควรแหละเพียงแต่ว่างบมันกลายเป็นเรื่องอื่นหรือว่าที่เราพูดกันได้เต็มปากเต็มคำแล้วผมว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธคือเราโกงกันจนจะพังกันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะครับก็กลับไปที่เรื่องเดิมไม่จำนนนะไม่จำนนโอเคหายใจลึกๆเชิดหน้าแล้วเดินต่อมานะครับเดินต่อกันให้ได้ไปสู่ตุลาและอีก3เดือนที่เหลือเราเก่งมากครับ9เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เป็นไงกันบ้าง

0: ้อนหินก้อนนั้นนะครับกับโรสซิรินทิปนะครับก็เข้าใจตามเพลงแล้วนะฮะก็เกือบทุกเรื่องเลยครับผมว่าเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางมันนานๆบางทีมันเป็นได้2อย่างนะครับ1คือชินกับอีกอันนึงคือเรื่องเล็กบางทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่บ่อยครั้งเหมือนกันนะหลายครั้งเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กได้ฟังดูเหมือนดีนะครับแต่กลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นปัญหาเพียงเพราะว่าบางครั้งเราอยู่ตรงกลาง
1: DJ Playlist 55 minutesโดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบาง

0: ปกติกว่าปกติอีกนะฮะแห้งแบบแห้งสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าบางจุดก็เห็นตามข่าวอยู่ว่าดึงน้ำไม่ออกเลยนะฮะในขณะที่ผมว่าวันนี้เองหลายจุดเองก็มีการประกาศเตือนกันแล้วว่าอาจจะมีน้ำมาสำทับอีกน้ำเหนือจะมาถึงในกี่ชั่วโมงเอานับถอยหลังกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งก็เราก็ได้แต่ตามข่าวนะครับผมว่าตามข่าวอย่างเดียวเหมือนกันนะครับก็หลายๆที่หลายๆจุดในเอาในกรุงเทพนะฮะก็เห็นว่าก็พยายามพร่องน้ำคลองต่างๆเพิ่มกันอยู่ก็ดูไปพร้อมๆกับบางครั้งบางเรื่องเราก็ไม่รู้นะก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบางคนก็ออกมาบอกว่าทำไมไม่เห็นพร่องน้ำเลยแล้วก็ทำไมไม่เห็นพร่องน้ำพอเขาพูดก็แล้วทำไมไม่พร่องล่ะก็นึกในใจนะถ้ามีคลองก็พร่องไว้ก่อนสิผมนึกในใจอย่างเงี้ยก็พร่องไว้ก่อนสิแต่เมื่อวานก็ได้คำอธิบายเพิ่มมาว่ามันพร่องได้ถึงจุดหนึ่งเท่านี้เท่านั้นซึ่งเขาศึกษาไว้แล้วว่ามันพร่องได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือเหลือประมาณปริมาณเท่าไหร่เพราะมีเช่นนั้นตัวตะลิ่งหรือว่าตัวแบบไอ้ตัวเขื่อนมันต่างๆเนี่ยมันจะถล่มผมนึกออกเหมือนกันผมเคยเปลี่ยนน้ำในสระที่บ้านแล้วผมก็ดูดน้ำออกอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าดูดออกก่อนแล้วค่อยเราค่อยทำตรงนั้นเราค่อยคิดตรงนี้ดีไหมตอนนี้เอาน้ำออกไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยคิดอย่างเงี้ยทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยบอกว่าไม่ได้ต้องคิดก่อนแล้วค่อยดูดผมว่าเหรอทำไมอ่ะผมไม่รีบว่ายนะนานนี้นานแล้วนะบอกว่าเอาน้ำออกนานๆมันจะถล่มผมบอกเหรอเขาบอกใช่น้ำมันช่วยพยุงไว้มันช่วยดันไว้เหมือนกันอ่ะมันก็มีเหตุผลว่าโอเคน้ำที่ในบางคลองที่มีการทำเขื่อนหรือตะลิ่งไว้มันก็จะไม่สามารถพร่องได้เกินระดับบางระดับพอมีเช่นนั้นมันก็จะมีปัญหาคือเขื่อนมันจะถล่มลงมามันไม่มีน้ำดันกลับเอาไว้อะไรแบบนี้ก็ในระหว่างทางเราก็จะเห็นว่าโอเคในหลายเรื่องถ้าเราฟังหาข้อมูลรอบด้านแต่ละจุดมันก็มีเหตุผลในการเดินหน้าอยู่พอสมควรนะครับนี่คือแค่บางส่วนนะแต่บางส่วนที่รู้สึกว่ามันหน้าโมโหว่าทำไมเรายังวนอยู่กับเรื่องแบบนี้ผมก็เข้าใจตรงนั้นจริงๆ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตสู่7โมงครับวันพุธกลางสัปดาห์และเป็นวันสุดท้ายและของกันยาส่งท้ายซะซึ้งเลยนะกันยายน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และกับธนาคารออมสินนะครับชวนการออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทนะฮะแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มแล้วนะฮะไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เดินทางกันมานะฮะจนถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันจบลงไปพร้อมกับเดือนที่มันผ่านพ้นไปนะครับกับความตั้งใจดีๆหรือแม้แต่ถ้าเราเริ่มต้นละคุยกันละเข้าใจกันละนะครับมันจะเป็นชิ้นเป็นอันมากเป็นชิ้นเป็นอันน้อยก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่ามันดีแล้วกำลังเริ่มส่งมาดีแล้วผมว่าทำต่อกันได้เรื่อยๆนะครับอย่างน้อย1เดือนนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้แล้วก็1เดือนนี้ถ้าเราเริ่มต้นเร็วเริ่มต้นช้าของแต่ละคนแล้วแต่ครับแต่อย่างน้อยได้เริ่มด้วยกันนะครับผมกำลังพูดถึง Green Wave Share for Care กับ Can to Care ด้วยกันนะครับเขาก็มีการตั้งจุดกันหลายๆจุดอยู่แล้วนะครับเราก็มาตั้งจุดของเราก็ได้นะครับแผนกของเราออฟฟิศของเราชั้นของเรานะครับชวนเลยนี่แหละก็โชว์ให้เห็นนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเพราะว่าผู้นำฝากกันต่อเนื่องเลยครับรับรวมวัสดุรีไซเคิลแยกกระป๋องขวดพลาสติกกระดาษกันต่างๆให้กลับไปใช้ประโยชน์กันได้มันมีอยู่แล้วแหละในแต่ละออฟฟิศมากน้อยเท่านั้นเองนะครับทำให้มันมากทำให้มันสะอาดทำให้มันเป็นระบบอย่างดีขยะไม่กี่ชิ้นของแต่ละคนในทุกๆวันรวมกันทั้งองค์กรผมว่าเป็นจำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเลยนะครับก็อยากเชิญชวนกันนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะฮะเราสามารถรวบรวมแล้วก็คัดแยกกันประเภทต่างๆแล้วส่งต่อพาร์ทเนอร์ของโครงการได้พาร์ทเนอร์นี้หมดเดือนนี้ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับ Green Wave เมื่อโครงการมันจบลงตามแต่ละเดือนกันไปแต่ว่าเขายังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่เรื่อยๆและพักๆหนึ่งเราก็เวียนกันมาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกันไปเรื่อยๆเช่นกันคุณสามารถไปเป็นพาร์ทเนอร์ตรงกับเขาได้โดยไม่ต้องเซ็น MOU ก็ได้นะครับก็มีไลน์มีอะไรต่างๆกันไว้นะฮะเยอะแยะเลยในเบื้องต้นก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook ของ Green Wave นะครับกับพาร์ทเนอร์ต่างๆของเราตรงนั้นอยู่แล้วบริษัทองค์กรไหนอยากชวนทีมคุณมาร่วมสร้างแคร์แบบนี้ก็สามารถสานต่อกันได้เสมอนะครับช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยขอบคุณที่คนตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงด้วยกันไปในทิศทางที่ดีแบบนี้กับทุกๆกิจกรรมที่เราชวนกันทำมาตลอดทั้งปีจนถึงเดือนนี้ด้วยพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกมาฝากกันบ้างรอติดตามฟังกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: นี่ก็คำส่งมาบอกว่าวันนี้ไม่ใช่แค่สิ้นเดือนนะครับแต่เป็นวันสิ้นสุดปีราชการด้วยโอ้โอเคเหมือนกับว่ายังไงพรุ่งนี้เริ่มงบใหม่พรุ่งนี้เริ่มแบบตำแหน่งใหม่อะไรที่เปลี่ยนอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกพรุ่งนี้ถือว่าเริ่มปีใหม่ของทางราชการค่ะหน่วยงานราชการก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็งานกันนะครับจะต่อเนื่องไหมคะแล้วลงท้ายว่าเละเนาะผมไม่รู้นะมันอาจจะเปลี่ยนแล้วดีก็ได้ก็ผมก็พูดจาแบบไม่ค่อยตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่อที่ตัวเองพูดสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอาจจะดีก็ได้ผมพูดถึงคนที่ถูกย้ายด้วยนะฮะก็ผมก็เคยนะผมก็เคยโดนผมไม่ได้เป็นราชการนะผมยังเคยโดนเลยโดนเปลี่ยนงานโดนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมันก็เอาอย่างแรกก่อนเลยเอาดีไม่ดีไม่รู้มันจะเทือนใจเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนะเรารู้สึกว่าเราคอมฟอร์ทเบิลอยู่ตรงนี้จริงๆเราแบบคอมฟอร์ทโซนก็คอมฟอร์ทอะชื่อมก็บอกอยู่แล้วคอมฟอร์ทโซนก็ฉันอยู่ตรงนี้ฉันคอมฟอร์ทมาย้ายฉันทำไมแค่ย้ายก็โกรธแล้วเข้าใจไหมคือเข้าใจเลยอะเพราะฉะนั้นก็แล้วยิ่งย้ายไม่เป็นธรรมอีกแล้วก็ย้ายแบบรู้ทั้งรู้ว่าเธอเอาพวกเธอมาไว้ใช่ไหมล่ะแหมมันสารพัดโกรธซ้อนโกรธเข้าไปเอาว่าฮีลใจตัวเองก่อนมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะอ่านไว้ก่อน อย่างน้อยเปิดโอกาสไว้สักนิดนึงจะได้เหลือแสงสว่างไว้ในใจก่อนอ่ะก็รอดูเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับ

ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ชั่งน้ำหนัก
1: Allwell Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
2: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอสอ73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: Beyond Housing Bank กู้ต้นที่จะเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหาย
2: จำวันจ่ายไม่ได้
1: ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
10: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
12: แวะฟังกันต่อต้นชั่วโมงนี้นะคะดิฉันสุทินาทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green News นะคะพูดถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะคะที่กรุงมาดริดสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนประมาณ 30,000 คนออกมาเดินขบวนประท้วงเลยค่ะโดยปักหลักบริเวณด้านนอกที่ทำการเขตปกครองมาดริดเพื่อคัดค้านนะคะการขับไล่ผู้หญิงวัย87ปีคนหนึ่งแล้วก็เรียกร้องให้มีการคุ้มครองผู้เช่าอย่างเข้มงวดมากขึ้นคือค่าเช่าโดยเฉลี่ยในสเปนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะโดยมีข้อมูลจากธนาคารกลางก็บอกว่าสเปนกำลังเจอกับปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยจำนวน 750,000 กว่าหลังเลยนะคะในแต่ละปีมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแค่ประมาณ 120,000 หลังเท่านั้นซึ่งคิดเป็นเพียง1ใน6ของระดับการก่อสร้างก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปี2551ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
13: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: กรีนมอร์นิ่งโชว์ครับวันสุดท้ายของเดือนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพุธที่30
1: คือ เราเดินเข้าห้องมาปุ๊บอะพี่อ้อยพูดเลยว่าน้องอ่านแบบวันนี้แบบ ขอโทษนะตัดในส่วนเฉพาะตรงที่เราอยู่เนี่ย
2: ตรงอโศกค่ะ
1: คือเพื่อนผมก็ส่งข้อความมาบอกว่าแบบโอ้โหวันนี
2: ้ฟ้าแบบใส
1: คือถ้ามองบนนะมองสูงหน่อยอะ What a beautiful day นะวันเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาคือที่เดียวกันเหรอวันนี้ฟ้าเป็นสีฟ้า
2: ค่ะใช่ใช่
1: พระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทุกอย่างทำหน้าที่สีสันอย่างที่มันควรจะเป็นน่ะ
2: ใช่ค่ะนะแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประโยคบ่อยๆนะฟ้าหลังฝนมันสวยเข้าใจแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกกันในบางพื้นที่อะเหมือนกับโหเขาเพียงต้องสู้แล้วก็ต่อสู้กันเยอะมากกับเรื่องของน้ำ
1: ครับสายใหม่เป็นต้นสายใหม่ยังไม่รอด
2: สายใหม่แล้วก็รวมไปถึงทางเส้นแถวๆปทุมธานีแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวค่ะแถวแถวทูปาติมีคือปกติแล้วเนี่ยพอน้ำแห้งมันจะแห้งพร้อมกัน
1: ครับ
2: แต่ว่ามันตอนนี้ไม่ยังมีการผันน้ำกันอยู่นะยังมีการผันน้ำอยู่ในบางพื้นที่แดดใสๆแบบเม็ดแต่น้ำมา
1: ครับ
2: นะคะ
1: ก็น้ำเหนือก็มาแล้วก็ในขณะเดียวกันมันสว่างตรงนี้แต่มันก็ไปมืดตรงอื่นไง
2: ใช่ค่ะ
1: ปราจีนฉะเชิงเทราราชบุรีกาญจนบุรีหลายจุดยังหนักอยู่รวมถึง
2: นครนายกด้วยนะ
1: เขามีการพยากรณ์ปกติแล้วพยากรณ์ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะฮะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ประมาณ2อาทิตย
2: ์
1: แต่ยิ่งไกลความแม่นยำก็จะยิ่งน้อยลงแล้วเราใช้คำว่าพยากรณ์นะฮ
2: ะ
1: แม้จะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแบบถูกต้องเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบมันก็จะกระเถิบเข้ามายิ่งใกล้ก็จะยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งอ่ะแม้แต่เวลาเราไปต่างประเทศเยอะมากผมย้อนกลับไปดูผมโพสต์นู่นโพสต์นี่เวลาผมไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนี่ย